0: ที่ปีนี้รู้จังเจ้าเอาจองกันเขาเฮียดกันเจ็ดจริงทุกด้วยกันทุกทำอามาคำจมไล่สุขเซินนำน้องสันเสะสอมผู้นำบ้านเมืองหิมนำเมียสังเจียงจันกังลุงไต่นันฮอดถึงหอยกูดดีฟังมีไว้เจ้าปู่ออกปากบ้านเมืองนพเตียดยาถ่ายนี่ตวงไหลฝนตัวพัทยาปุ่นตั้งมีปัญญาขมหิงตั้งพัทยาจะไหมนั่นประเดี๋ยวก้อยฟังเข้าในข่าวสารใหม่ขยำทีเดินหาดูกอก12คำพร้อมโจ้ปงหนึ่งจันกุ้งจินันบ้านเมืองยินนันเซียงกังอยู่เวียงเมืองเสียยกพร้อมมีเจ้าปู่กาฮงซีเนี่ยผู้สลาจวนจาตายเปี้ยวในโครงการตินนักสองหอยเซากุนป้ายนี่ปุ้นไปไล่มาเตะกวางตงเซียงกั้งเอาเหมินตาวันชีเดะในเส้นเห่าซาซมอยู่เมืองเชียพร้อมกันอบลับเบลาจารีฝ่ายไปสั่งเตียงเจนกงจืนนันพร้อมกันปงหนึ่งเข้าก้านไหมวางเงินผู้ปิ้นเซเวสูจีเขาพร้อมๆยังปากกั้มวังเนียนออกปากเฮาถากว้องวังฮาบ้านเมืองยินนานบ้านเมืองเซียงกั้งซ่องฝ่ายซ่องปายนี่ก็ป้องกันเขาเหตุการณ์ปงหนึ่งเจินกงจืนันหลายฝ่ายหลายปายนันตะเกียบพบจอดอยู่ฝ่ายไป AI พร้อมกันสั่งเตียงเฮ็ดออกกันตกดีปินดีหลายเจอได้อย่างเปือบ้านเมืองยินนานบ้านเมืองเซียงกั้งก็ป้องกันเขาเหตุการณ์เทียบาแถมยังกำลังฝ่ายไปกันโกเจินกงจืนันเมียกวงคมเปิ้งไหมการกวบบองกันเฮ็ดอยู่ในเวลากันนาทีหาปีปอกที่สิบหานั่นก็เตรียมออกข้าวการไหมฝ่ายไปกวบบองกันเขาเหตุการณ์เฮ็ดได้ตกดีเป็นดีนั่นปีนี้เดินหนึ่งถึงเป็นซ้ำการสั่งเตียงวัตถุการเรียกเครื่องจักรบันมังยินนาทีเปิ้งกับจองการสั่งเตียงฝ่ายไปคว่างสมไหมด้วยเป่ามีไอเบอร์เฮาหุ่มฟงหนีพากดถึงจองการสั่งเตียงอีกเทียมไล่มาจองการตกรุ่นเปลี่ยนปีนการมังกึ่นการเวียกเครื่องจักรอันมีคมเปิ้งขึ้นเนื้อเสียงนี้เตรียมปีกายเวลายำเดียวกันอีกเทียมหอยปุนไลส่วนปลายหกเตรียมเลนหนึ่งถึงเลนสองปอกเกินมาหอยปุนไลปุนปลายเอ็ดหนังดวนยินนันเส้นจูฟังและชันเซียงเจียนเสถินจูหนุ่มผู้สลาจวนจาที่จะไปกันนั่นเขาเฮ็ดจวนการผินเจียดการปุ่งหนึ่งหักซาบานคงกับรูปสับมาจดไม้เขาการนั่นมีบานคงกับรูปสับมา38ปีโจเขากับการโก้ฝ่ายไปดีโลเฮ็ดหักซาบานคงกับรูปสับมามีที่ตังยินนันเซนปี2000ปลายสวกตัวนั่นตังละไปไปมาตังย่องเพ่นถึงช้างหนิงบานเมืองยินนานเตปี2000ปลาย23ตัวตังสั่งเตียงมาจวนการไต่ตามเตียงเมียปิ้นฝ่ายไหลปีหนึ่งการห่างเฮียนกับฟังงานฝ่ายไปเตียงยักเสือจวงการสั่งเตียงโฮหินเดินดาวหอดถึงหอยปุนไรหอยปุนเป้าปัวเกิดจวงการพิษเพียกนังซื้อพอกดถึงจวงใจตาลีฝ่ายไปธรรมจัดจวงใจตาลีฝ่ายไปสั่งเตียงปาทูนี่เอาไหลตาลีหนังกันเดี๋ยวเขาปีนี้มาดูจางโจเพียงเรื่องเขาเหตุการณ์ต่างมันเดจจริงใช้ความราชการเฮ็ดได้ตกดีเป็นดีตามจอบตั้งเหียนการปูตั้งเจ้าหนี้สะสมจองการสั่งเตียงห้องสั่งมีที่ตั้งเอาจองการจูเจอจูจองหนี้จากไว้เปลี่ยนปิ้นห้องสั่งกาเกียนแห้งๆตุนอยู่ตาสลายจมไล่เกาะอีกเทียมไล่มาการปูถูกโดยการถกทำกำจอยจมไล่เฮท้าไรตาสลายอีกเทียมหื้อหอยเฮากินจมไล่จูภาษาหนี้สุขสันตินางล้วนเทาเวียนชนนานซาเจินยังยังเสียนที่คงโคเจ้านี่มีหนาตึกนำดินปลูกสังของหาหอยหมู่ไปพอถึงเวลาวิศวหันตินักนี่ค้าอยู่กาดีตามไหลหูยังยังเสียนนี่ตินักปลูกสังพอของเอาค่ายถึงกาดีดีเปิดจินสังไห้กว้างเจ้าฟงนี่ผู้ก้นก็เตรียมข้าวสารใหม่อยู่กัวจายี่เป้าเจียวไหลหูปีนี้เดินหนึ่งถึงเดินซ้ำการสื่อเป้าเสียนฝ่ายไปยกย่าอย่างไหมผู้ไปกุนการตังพระเตียดผู้กุนตั้มโต๊ะใจหนีหอดถึงกดกุนปอกไปที่จับกับเบี่ยงเงินหนีหอดถึงหอยหะ13กดเหยียดไปผู้กุนก็เตรียมเขาสั้นไหมไหลหูเตียปีส้มมันไปสมาโตเล่นสเปียดลูกออกสวีทคำตังเขาเฮ็ดจองการสอบปู้นำมาหอดถึงเดินหาลูกออก12คำน้องซุยขู่ตีสันเสะป่องกลุ่มนำฝ่ายไปนำเมียสั่งเจียงจานกลางลุงไต่ลงหอยกดดีฟังมีกูเจ้าคนผัวปากว่าไหวเจ้าปูวัน12คำออกปากบ้านเมืองและพระเตียดยาทายนี่ที่ไหลตวงจังพองพร้อมกันฝนตัวพระเตียญี่ปุ่นนี่มีปัญญาไหมฝ่ายไปขมหิงบ้านเมืองได้ต่างพระเตียดนั่นพร้อมกันหักษาด่าแบบบ้านเมืองและพระเตียดเตียงนิ่มปงหนึ่งหนังกันนั่นเอาเมืองที่สวยวันสิบเอ็ดคำพักกระตาปุ้งเก่าว่าจัง วายเจ้าปูจ้างบ้านเมืองและพระเตียดหมูเขากับโอมงนี่อยู่ในวันนั้นทลายมือใส่หนังสือกับราชการจูเจอจูจวงอมจูปัญญาเฮทายใจขาดพระเตียดยิสรีอยู่บ้านเมืองและพระเตียดโยดาดโหเอผูกุ้นหมูกำจอยเข้าตานี่เขาเหตุการณ์ผันกักคงเซนผูกกอดอ้อนปัจจุบันพระเตียดฮานินจูสีช่างเยียนวัน12คำอยู่ในวังโดว่าจังพระเดียดคันเย็นนี่ป้าจังเขาพร้อมพระเดียดไทยย้อนเปอร์ขอการนำเมียสมุดนั่นเขาเหตุการณ์อบโจสิงสางตัวกันนั่นลามาฟูสาผมเป็นจงทงพระเดียดนานไปบันสิบเอ็ดคำออกปากนางล้วนพระเดียดนานไปนี่มีเส้นหลายตีปัวเกิดฟุ้นหาลงตกนำถมนำน่องฝ่าเพหลุมลงตกสถาบฟงนี่นี่ว่าไรป่าหือสิบกุ้นตายเสียอันนั้นก็เพียงนี่ปิ้นข่าวสั้นไหมปิ้นตามคำเพียงซึ่งปองนี่เพียงข่าวสั้นไหมก็ทั้งที่นี
1: ่คำเพียงเขาหูความกึดไหมภาษาปันธนังฮักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในคำเพียงความกึดสีจิ้งพิง
2: สีจิ้งพิงจงสูจีปี2084ตัวเดินหาโลกสาเปียดคำอยู่ในพมุบลาดการกึดป้องชินจังในจงยางปอกที่สองปากกำนันจีออกได้ได้อยู่ในจุ่มหลายจูภาษาปกต่างตั้งต้องพระเตศบ้านเกิดเมืองปิ้นตั้งต้องภาษาตามจอบเมียนเพซ้อนขันกาเกี่ยนใจเสือหอยจู้หยีและตั้งต้องขันกาเกี่ยนใจเสือหอยจู้หยีแถมแข็งแห้งจุ่มหลายจูภาษาพอมจู่พระเตศบ้านเกิดเมืองปิ้นอันภาษเสิร์ตพอมจู่ภาษาจงหวาพอมจู่วัฒนธรรมจงหวาพอมจู่สินตั้งเสือหอยจู้หยีอันมีเรื่องเปิงจงโก
3: กำใหม่ก็แก๊กกำโลเฮข้าวดิ่งมวนก้องโปจีฟังล่าสามาโวหันภาษาจงหวาคอยฟังกำคับกำโซ
0: ่สวัสดีพี่น้องผู้ฟังต่างหลายผู้ขาปิ้นตั้นคำเขาเสียงขับเสียงโซ่บอกนี่ผัวขาเดียวกำคับอันมวนวันที่ฝั่งนั้นเพียวหือดังไล่ฝั่งประเดี๋ยวนี้ไปฟังกำคับเซ้าเมืองใหม่

0: ข้องปล่อยเสียงอามิวคนมึงสินนานดำให้เป็นอาขิงปล่อยคำไต
1: อ้องปล่อยเสียงอามิวคนมึงสินนานดำให้เป็นอาขิงปล่อยคำไต
0: ใครดีผีหมอกพ่อข่าวกู้เสียงเมียว
1: ใครดีผีหมอกพ่อข่าวกู้เสียงเมียว
2: พี่น้องเขาตั้งไหนอยู่ได้อยู่ซาอยู่ละอาขิงตั้งใครเข้าหมอปลอกไปเขาตีตั้งใครตั้งไหนดันที่ดักปีเตียนกังเย็นกงจื่อเย็นจ้าฟาจันตาคุยอยู่คนไม่น้องไข่เมื่อเล่นเดิงตัวเล่นสามฝ่ายการอกจากการจักเลือดเซนเขาในหลังเติมหาเราที่นั่นเซนมีมันสนสามสิบเปียดหลังตีโจ้เลือดเข้าและจื้อฉิงข่มกูมันสนเก่าปีตีเปียกเราที่นั่นเซนเมื่อสวยงามโชคปีไรกะคนดังก้าไปดีไปเพ้อลูกยงพินกระถึงชังนินฝ่ายกันทิศเบ็ดผิวเจียนจูราชีไหลจำได้เป็นรองเป็นผู้ดูจังเจ้าเอาล่องเหตุตั้งปวงมาทำอับปนพรเฮออาเมกุนเหมิงได้สามสะน้ำหลวงสันเชียชุยขู่กอบชีน้ำช่างเจียงตัดกลางทั้งตัดห่างเหมือนนันเถียมน้ำปนเต๋อปากกุ๊กตีดีฟังผีดุ้มว่าเจ้าปู่แป๊ะดีตึงก้าจะถ่ายกูตึงกึ่งนี้คัดเข่งตั้งจับบ้านเตียนปองจอมชินชินจิงโก้จุยนั้นย้ำให้จับถ่อมเข้าสนังเบอร์เธอไหลเบอร์เลนห้าได้สิบสองวันเตียนกังเย็นกงจื่อเย็นจ้าฟาจันตาคุยอยู่คนมิยกเหตุมีเจมผู้ป้องกันผ่านสั่งฉลาจวนจ้าโก้เฟิร์กผู้ตังโตและองการเจอไหลมาตีอึ่งตีกวางตงเชียงกังเอาเมินตะวันชีตั้งเลยเซินเฮาไหลสองปากสบายโกมาถึงวิ่งคนพินควายเธอกันพรมกันกลุ่มปวงฝ่ายการเย็นกงจื่อเล่นพรมกันข่าวฝงหางคักบีได้มาเฉินไว้สูจีว่างนิ่งกาชั้นเจ้าหุยตีไข่อีกด้านขำว่างนิ่งเปียเหลี่ตูมงบ้องบังยินนันตั้งอึ่งเชียงกลางสองผ่าสองฝ่ายเติร์ดอยู่ฝ่ายการเย็นกงจื่อเล่นจ่าไหลกู้ฝ่ายพรมิดองป้องโตกันอยู่ฝ่ายเอไอไหลเชียนจำได้ปีนองปีนผู้กอบบังยินนันตั้งอึ่งเชียงกลางพรมิดองป้องโตกันในจ้อยมาเถียมเพียงสูจีตงเล่นตั้งคักกั่งรองโฮมิดองปองตกกันในอยู่แล้วเขาตักอันห้าปีนำสิบห้าหลังในสันเตรียมออกปุ่มจำโฮมิดองปองตกกันเช่นดีตอนในหมาปีไรเดินเรื่องตัวเรื่องสามอยู่ที่ฝ่ายกันย่าหม่อมโคตรหินขวางอีกเครื่องขวางสื่อสาวเย่เจอไรรองนำเตือม้าอีหยอมในฝ่ายกันอกจากกันจักมังหินนานอิงเปิงหมักทัดตือทัดเบอร์เด็กโดกเก่งเสือเจอไรฝ่ายกันผ่านสร้างตีนักในลำเตือม้าไรฝ่ายการจักหลงจะจำได้สองเงินนำเติมมาเลยน้ำชีปีกายโฮมย้ำนักดีปักเลยต้องไปหกน้ำชีเบอร์เลินเดิงถึงเลินสองเลยนักดีปักเลยเดินไปถึงเขาวงในยี่นั่นสันจู่ฟังทั้งเชิงเชียงเฉียนเชิดทินจู่ล้มสละจวนจ่าตัวเล่ฝ่ายการกำย้อนข่มกูมั่นสนเก่านั้นกาป้องกันเช็ดอิ่มเหตุเบียนสงโคพินฝนตั้งหลงมีมั่นสนเก่าสามสิบเปียดหลังโจเตอร์เข้าและเจอเฉียงข่มกูมั่นสนเก่ามิตีเปียกแล้วยินหลังเซนเบอร์สวยยังไปโชคปีเลยกะคนดังก้าไปดีไปเพ้อลูกยงพินกระถึงชังดินเนอเมืองยินหลังในลูกเบอร์สวยยังไปเช้าสามปีตีป้องกันมาในป้องกันผ่านสร้างป้องกันโหในถึงตีตื้อเขาย้ำปีเริงป่าป่ากาป้องกันทิพย์ในนายจ่าหมู่เพี้ยวเปียดเชียงหมู่เชียนจูราชีนั้นในกาหมายตองตั้งเมียนมณีลาฮุดปิดฮุดเปียดเชียนจูราชีเครื่องของเจอไรขึ้นเอากระยงตือลันในยกสงถึงนักดีปากในเปียดเชฟสองในเหตุถึงฝ่ายการอ้องโจดันเสาทั้งฝ่ายการอกจ่าในดีตอนม้าลันลูกปีเล่หมาดูจังเจออยู่เลิกฝ่ายการที่หมันปองกันฝึกเอ็นขาจ่าตีตั้งตั้งปองจอมอาโจมาพุกทุกบันในก้นโอการปู่ตั้งเย็นตั้งเจอไว้เจอเหตุดีฝ่ายการผ่านสร้างมิตรเปียกในเอารองขับอันฝ่ายการกูเปิงในเนียกไรเป็นเหตุเป็นฝ่ายการผ่านสร้างกัดเขียนฝ่ายการผ่านสร้างนำเตื้อหมาเนโซอาเมียเตื้อจำได้ส่งเงินนั้นโกโนการปู่เหตุได้ป้องมันเฮออาเมียเตื้อจำได้ส่งเงินมากมีหมาเฮออาเมียกว่าเมียวโพได้อยู่ดีซ้ำสาเขาวงในมันเท่าเยี่ยนเดือดร้อนซาเจินที่ยันย่างเฉียนเดือดคงโคเจ้าไรสนหมากปนช่วยมีเท่าฉกเจ้าทั้งก้างห้าปากใบมือไรโพได้กาปิดปากมันเถ้าจอมหลังได้หูมากบ่นสวยมีเท่าสุกเจ้าและเย็นย่างโอได้ขายถึงเนื้อสางช้างชาวสื่อหลงเจอเนื้อเปิดจินสั่งขายกวางเจ้าอึ่งตีเจอได้กะเนื้อกัดสาเกียนขายได้หลงถังผู้หมายข่าวโลกโคจายีเบาจู่ไล่โฮป 比来人人都能散自公以包个人掌口等等这帮个国人得人比能国地行下百文科宋人合成八卡十三国地双赢十八文献不买好来乎腾六百双赢百十二比能十一的十一文地帮干就看南向加添南内马都腾不能下来十双文南龙山下吹苦当龙刮七南长江多江当多塘门南添南本德八国地地方米刮阿咩用得南来那个内拉用得南来ไปกันโตต่างเดือดตั้งนำตั้งข่มกูอ้องจดตั้งเสาเตอร์ชีลำช่างเจียงตัดกลางตั้งตัดอ่างมันในหิดอกดวงอมาขำหมาผู้ต้านใครแล้วล้มบาดเจ้าปู่กูจะคนเบอร์เลนห้าไล่สิบสองวันเปียถีถึงกะจะถ่ายกูถึงกึ่งดีเยี่ยมด้วยดีดีผมกันคัดเข่งถึงจับบานเตียนปองจ้อมชิ้นชิ้นชิ้นกูจุยทันผมกันข่มกูแล้วอึ่งดีพอได้พัดไปดิ่มเหมือนเบอร์เลนห้าไล่สิบเอ็ดวัน以狼眼责任逐字逐细穆罕默德伊斯拉米比亚雷边亚赫等短波又弄手雷摩德号得快干等以狼等等别离干共帮跟他们干代理国家验收参与演出戏得等前波在红身有没有人哈类似访问有了社交媒体雷发学来了电话比亚雷快等前波在摩当门台都类乱

0: บ่นั้นปากไหลไหลกะกุมพองกันสงทงถึงนั่นไฟนามาฟู่ซ่ายุมเพลินห้าได้11วันตันหวาเขาไหลวันนี้มาถึงนั่นไฟมีเลือดเส้นน้ำไหลพบผีฝนหลงผีดำดับลำดวงผีฟ้าลังดังดมเลี้ยงหลงตกหาเจอไหลลองบูตีเห็นด้วยคนตายกะสิบโคอันจิมใกล้ตั้งไข่ไหลเป็นข่าวสดังเบอร์เป็นใจทุนตั้งไข่
1: เปิดเห็นผู้รองเข้าใจเบอร์อาเมียวปัดปั้นตันเฮินเดียวอยู่เขาตั้งเบอร์ห้มตึกจ่างเปิดเห็นผู้ตามชี้จินเห็นอาเมียวถึงส่งข้อเหมือนหนึ่งเฮินเดียวห้มกันตีสร้างร้องอ้างเฝอถึงส่งโกเป็นรองเปียได้ออกฝ่ายกันอาเมียวได้ถึงเขาอบน้ำพร้อมกันห้มกันจินผู้ขึ้นกาขับย้ำเบอร์เลยลัน
2: ชี้จินพินจงสู้จีอยู่เมื่อสวยไปสิบเก้าปีเดินเข้าเล่เช้าเจ็ดวันอยู่เลยขุยหลงย่องโยสังสูอาเมียวอบน้ำพร้อมกันพร้อมกันจินผู้ขึ้นกาตั้งเติงต้านคำนั้นชี้ว่านกเจมขุยหลงเนื้อตั้งนามชิบเปียดผัดม้าไหลตั้งจงยางตัวเล่ฝ่ายกันอาเมียวไหลฮิตออกร้องขับอันดักหลาดด้านม้าลำไหลเต่าโถฝ่ายกันอาเมียวเลยเติงเขาอมล้อมพร้อมกันพร้อมกันจินผู้ขึ้นกาไหลจำได้ปีนองปีนผู้เจ็ดปีม้าไหล เก้ากะถึงเนื้ออึ่งดีอาเมียวเดี่ยวชาขึงฟองชิบไปปอกอยู่เลยกวางสงลอยหาป้าสันตั้งหน้าห่วงดอยเทียนสันอยู่ป้าล่าห่วงป้าวันตกไปสันตั้งอู่มีเลยในหันถึงอึ่งดีอาเมียวในลายห้างเบิร์เบอร์วันอาเมียอาเมียวอีในลีลาดีดีมาเจ็ดปีมาอึ่งดีอาเมียวอีตั้งหลงมีคนสองเองห้าปักไปหมุดโกในถอยพักน้องนักผันกะลองโปเป็นรองยักผันขันเจอเลยนกบวนตั้งเนื้อดีปักเลยเช้าอิด อีย้อมถึงนาฬิปักได้สี่เจ็ดปีมาเกาตั้งอาเมียกว่าเมียวคุมปองกันฮับถึงไหนฉินอาเมียกว่าเมียวหลำไหนอาเมียวถึงส่งข้อเหมือนหนังเฮิรนเดียวฮักความกันคุมกันตีสร้างร้องอ้างเฝอถึงส่งโก้ไหลในเปียดีออกฝ่ายกันอาเมียวถึงส่งโก้อมรับพร้อมกันคุมกันฉินผู้ขึ้นกากับย้ำเบิกได้มาในกว่าเป็นตื้อเปียงยามเบิกเต้าโถฝ่ายกันอาเมียวกับย้ำเบิกได้
3: คำเปิดว่าหิงบอกก็บอกหิงมากก็บอกผู้เจิงเบิ้งไตเบิ้นหนังโกปานก้นหนังกันเฮาเฮาผู้บอกเจอเลี้ยงเหตุขันกำจ้อมฟิ่งจองลองก้นปีล้อเขาตั้งไหนอยู่ดีอยู่ซาอยู่ล่าหิงบอกไหลเฮาเจิงไตใกล้หยันยากองยาตู้ไหลอาป่วยยังตั้งไหนหวังเหอปีล้อเขาตั้งไหนชิกถ่อม
4: มึงไตมากกว่าลำเสือสวกขี้เสือถึงคำตั้งไปกูวันไงมากกว่าคุณหูควันมึงไตเหมือนหนังมือวันควายเถ้ามาหันควายเกี่ยนเจอจ้อยเข้าอยู่ไว้ว่าก็สังสั่งปัวคุณขั้นกำควงหูรักหวงจะได้มายุ่งเจอเขาไหน

0: งก้าพ่วมพันกำเจอเผอมันไก่เฮือนปิ้งหมุนมวกจีนกาจวกห้วยจวกบอยพวกไฟเตียนซื้ออีกเลียงก้าม่านเมืองมากดีเกียนหึงท่าเหมือก่อนเหมือนหนังเมืองกุ้นฟ้าล้วนตัวมีหมวกเขาดีใครออกลวงอีกไม่เจอก้นสายฝนลงมาตั้งจางอ่อยย้ำหน้าปีนตึกหุ้งกางปูออกพ่วงผึกกินเจอก้นหน้าเอิญโมซุ่งเหนียวโอ้ยานเน่เก่าปีนก้นกำกันควรเจอก้นจินจ้ะตั้งเจอก้นมีอายจื้อปีนนั้นสามัยเก่าตีเล่เข้าม่านกะกำลังขัน
1: วาย
2: มือเลยหาเป็นแว่งเนียงสูงสิไปรุ่มเนียงนั่นเนาะเขาเกี่ยวพงตันออกคำคูนมา
1: วายเขาก็ไปจะบ่ฮิปฮิปที่ใดวะ
2: มือเลยอ่ะฮ่าพวกนั้นกุนตู้สึกยิ่วจี้เขาเกี่ยวสี่บดีหลานขันพายกับไปติดส่วนเจนเข้ากับตีเลยยุ่มต้องเสียงจีนกงโจ้ตุ๋ยของสมาร์กเกอร์เหตุเลยลากเขาป้อเพิกเมื่อไรมาตู้สึกก็ยังปีนผู้เข้ากับแล้วหูไปติดตกเสียงขีดห้องมาเก่าทั้งโกสู่กินข้าวหน้าก็ยังตันสึกปืนซ้ำฟันสู่เต้าเข้าถึงป่วงม้าแผวสาวยาหูทุกออกไอ้ตาหลวงป่วงม้าแผวสาวยาหูทุกออกไอ้ตาหลวงก็เว้ยเมียนจ้วนอ่ะ
1: เมื่อวิตานเที่ยงวะเอามาคันนึงเนี้ยอันขาวนั้น
2: เออกงจู่สู้เขาตั้งไปบุญกาถ้าเราจะพิจารณาผุดบางหู
1: เมื่อวิมาจ้าเที่ยวป้องใครเหรอสมัจจาตัวอีเตอร์ตัวเหลือที่สงบก็มาเกาตินปิดติกุ้นเหมือนน่ะนี่เอามาคันนึงนะ
2: เฮ้ยตาให้คันนะเขากินสุบยังล้อมสิงตาอันสำยังกว้างสุบจังโยโหได้ตาบสิงเกียนเงียนจังได้เทียน
1: พุ้ยเมียนินตันคำลีเก่าไรยินเปิดมามือหาดเข้าสู่ขายตั้งสิมีมือสมือบอกมันสมาตานขาเมียนอามิห่างมืออ่ะกลายเป็นตู้ที่เจ็บสิมือวางมันนั่นซะสมาตานขาเสียบกดขาอะไรกลายมีเจ้าอดีตเจียนเนาะสมาเมียนเนาะนานมาตัวเฮือนหนุ่มมือใจน่ะกลายเอากาบหลาส่วนไว้เหมียวนวลตั้งที่ป่วยตัวทางก้นนั่นซะสมาเมียนสังอ่ะ
2: เมื่อสำนีค่ะเขาตุยเมย์อ่ะเสริมเมื่ออังนีสร้างนางตั้งกินขมิ้วผิวโอ้ล่ามาหิวอ่ะสัพพุทธันหมักบุ๋มเขียนตีไปมันเลยศูนย์เลยคุณดูเมื่อไรสัพพุทธันหายตกยู่กวางตีเลยละก็มาย่องเมื่อสวกโง่เนิ้ง
1: อ๋อย่องมาแล้วเป็นหนึ่งไหม
2: เกาตุยเมย์อ่ะโอ้นางสามีอ่ะเกาตุยกันหนังเมย์กันนะพวกท่านเดินมูน15ตุยกันหน้าเมย์น่ะสำหรับกวางฝุ่นทุยเงาออกอายหุยหุยเหม็นตู่ฮ่าน้ำน้อยเปิกน้ำน้อยย่อตัวนะพี
1: ่พี่เมย์ยังหูสังเสียสังตานะคนกินยาเหมียวอะไรกูเลยบ้าหังนี่ลั่นตุยมาดูสบกี้มองส่งสมตาสบบูมาตวงไว้กูนี่กินยาเหมียวเลยอันหลังกว้างกว่าเอ็นโคพกว่าตานเปิดเอาเสื้อกระจกดกแล้วล้านว่านผ่านเจอวะผ่าก็ดีกว่าปองนันก็สมัติถามมาสัตว์ดิกินยาเหรอลิ้นกระยักกระยักคุณลิ้นกุยกุยคุณว่านังมาออกฟวกจกจักลักหลายลักหลานเปิ้ล
2: เมื่อคำดีค่ะบอกว่าคำนั้นเก่าตุ้ยอ่ำจะรักซ้ำเมียวก็กระลักอ่ำหลวงเบิ้นมา 冇想冇炸太狠。
1: 哼，咪哎，等马大下下的，问怎么的哇？国冇冇怕，我来见做鸦片拍摄，等你得你美丽感。王板干庙来过来，老乳头哎，乳头哎。
2: ข้ามปืนวาน่ะข้ามสูงปืนเขาไปถ่อมหมุนปืนฝักที่ห้างแอ่งนั้นไปเอาปลาหลวงเขากัดจอมเขาจำไม่หันผีดังหวานเมื่อว
1: อตั้งหลงตัวเป็นเมื่อขายเขากินจับโจยากะให้เขาดูดอ่ำผ้าดีร้องสายจะหวานหวานซึมผีผีมางกำซึมตานโกนตายปีปีเอาเฮ้ใครเจอเมื่อโอตังโกนเอินตูมนโมโขหลอนลูกอ่อนโกนเท่าเลยเปี่ยวสงเสือจามัยเกาจินโจยาเสหัวซุ่งหัวซุ่มเหมือนนั่งหมาวนเปิดนึบออกมันเผาหันเผากว่าลีโกโกนเอินกินยาโมยเหมียวเลยเปิดต้านโตโจปานโกนเอา
2: เขาไปให้เอาก็เปิดเปิลเอาจ่าเผือกเขาหาจิ้มจำไงสับปีนขายเจ้าเก่าเขาก็ใช้ติดเจอ
1: จำไงพอเป็นกลับบ้านเบิ้งดีเมื่อวันในกูหลีกูเฮิร์ตโซเงินเลยผีสร้างลำลายเข้าลำเลยกาขายปงเจอก้อยว่าเก่าจำไงอ่ำเหมือนก้นเหมือนนั่งก้นส่วนเปิดหึบวกมากมาเจอใครหรอมาเจอใครหรอโ
2: อ้เจอแล้วจำไงกับบ้านปันมึงกว่าปีนมันมึงดีเพราะว่าเผื่อมันรึเอามือวันนั้นกับสามสาเมื่อวานปีนหือไอ้
3: เจอเดียวไปไปไปไปมาเจอเดียวตั้งสองก้อยสู้มีเจอต่วนอ่ำมีลงห้องมีเล่นซา
2: เจอที่ที่ไหนมีสาว
3: เจอเดียวทุ่งคำว่าโกนไก่ลีนหนอกเข้าหงปงโกนข้านไถลาจะหมอกเจอไถลาไถไรตึ้นเข้าหมขึ้นเจิมย้อนไถลาไรเนื้อควงเข้ากูกวงเต็มสิ
1: วะมีสาวคำเมื่อวานมาเลยเก่าป่วงเอาเก่าป่วงเอา
2: เจอมีสาวคำหลังเมื่อกี้เมื่อวานเก่าตัวไม่ถึงเจอคึมคึมเอา
3: ฮีตับซาสือเข้าเท่าหลุมหมอกแห้งห่มกันที่ตับซากว้างปึกโหหลังพุงเสิกตึกโตเมือง
2: ว้านี่กลุ่มเท่าสามปานทิ้งใจลูกไข่เฮาสู้ตวงกะล่ะตะเปียดซาปึกคุ้งกลางสั่งที่ได้ดิ่มปี่เมืองคุณเขาเอามันถกเพี้ยน
1: มีสาวถึงมันลู่ลู่นั้นเปิ้นห้องวันที่สาม
3: อ๋อมันลู่ลู่น่ะเปิ้นห้องอาปีนมันจินตู้ชื
1: ่ออ๋อเกาปวงอ่ะถึงวันนั้นมาจิ๋วปีนซื้อเขาเตียกซ่าขายซ่าลันเข้าถึงเมืองมงอะไรเข้าถึงงูบ่ายเอวอ๋อน้องปีตั้งไหนพอเพิ่มไกอ่ะวายมาเจ้าปีนเขาอ่ะ
2: เสือเอากุนซื้อแล้วนะเขาเอาย่าแผ่นผึกเสือเขาเหมือนหนังหมักกว้างอับมีสิงซื้อเข้าเฮิร์นเลยกะก็เหตุเธอหน้าเฮิร์นกิ้งติงติงเมียนชั่วน้า
1: เสือ
2: เมียนจวนจวนเอา

0: 好，绿豆狗庄街，地门铁火炮，看老鼠船上，感恩得炸破，好能食多门，本门走红线，并别喝亚度，好树熬根娃，快把根念念，并别紧泡泡。老张怪梦，树旋木滚弄，树用砍滚莫老当，砍被先当里。本黑好树团焦端，两秒金炸光。米光木砖那，炸把哈砍本，那和咱聊聊。
1: 我不得是好，很饱米六百。ไอ้ปืนตั้งกับก้นนั่งหมาวนปีปีสู้พีพาต่วนลา
0: เปิ้นสวนวาสู้ถ่อมคำดีจอมเข้าเจอมือเลยยินเหตุจอมหาหวังสิ่งตั้งเมาเจอเจอปิกตาควงความเจอกูยิงใจกูวันไงเผออ่างห้มผ่านสร้างดีงับเสียงดีสังลังปู่เผียวตั้นปังนะ
2: เจ้าผู้เผียว

0: 光芒断海洋暗怕无蓝心坎锐利古文灯马冠胡爽滚舞换蒙呆干安火痕为马冷
1: 干安火痕为马冷

0: ရှကာမရှာမုန်တန်စီမွန်အမခါမုန်ကွန်တပ်ကိုနာစကွန်ဂျလာလူအိတညင်းစတာလငဲကိုနာစတာမစမယန်သာမုန်တန်မူထမ်ရှာဂျီမွန်အမခါမ်န်တမ်ရှာညီထေဂျုံလငဲမရှာဂျပန်ဂဒီမီရီမီဝမ်ငါလန်တူနာကွန်ပရိုယန်ဂဒီနဇာမငါရှမ်ဆုံရီလခေါင်ဝမ်လီတူငါအိမုန်တန်မကမ်ကိမခိုင်တမ်ကာဂျုံမရှာကိုဂျာခွန်န်ထွိုင်ရှလခေါင်ယာထာဇုန်နိုင်อาเซียดานสีปุ่งบังไลชามเยนามงตันสกูมีพอจะสันลันนาจะบันมงตันนันซิงเรือเพียนมุมสาชมูชมวดเทียมไอลามเราจมหนังคำนาซิมซาทุ่งมสาลามเราจมชงกบระไองาไอตั้งดาอัพริกาดานกุมสามกามลามาฟุซาถอยชลงไงยะถาจุไนได้เปลี่ยนท่าตั้งแต่อัฟริกาดันนามงโดโลมโลท่ามรังรังกาทูคาโมรูบินจิเทียนสตาลจ่าไอมบุงกบ้าบุงโยนาครัดเรมังคังบินปรุนนามชายมทุ่มไรชสิมาไซงาไอชกามดันงายครบชวามชันนี้ได้ลังนาชกาโกโนจิโกนาทิชนาตันเรมาต้นนาสีจิมพินามจึงการนี้ไปปังดันนาจอมดัลกาม
1: ีจุสันนันชินลาไทเจลาอามิวชานีกุนตุงคุณง่ายจวนมีครมกุนน้อยมุจมลำละมดนันทะเราจอมสกุลดนี้มีสีจินพินากาโดมีชินลาคิงละคงเยชิมลีเนียงสตาชิละคงปรอจคุยาชินีตุงคงมุมดูสีจินพินกุนโจสกันบงลีจะพังทะมงกาข้อจุนไอชิเลยมุดุนสปรอไอแค่มูจึงคาระจัดลำทามันันกันราแพ้ไปจะเทียงครานาลำอุ้งกโลนาแต่ทางกาชงเดียจะเทียนสจาคร่ายลำมงก็งวยสบายลาราไอแค่มูลำแพ้มาซาชดังดูวันลีง่าไอคูทุชมครัดว่าข้าสามหลังกงนำพลสามหลังแค่มูจีสามหลังไอลำแพ้อุ้งกุนโจยักปัดไอจะพอครั้งโตลังครัดว่ามาจ่าชยอมกะทีกะไลลังไม้ไอแค่มูมาจันจักครัดว่าไข่มูรงไรรำหลุดรำชาลำเดียนารงไรอาวันลีลำกราวนาอามาคำยาครัดว่าปมมลิงเขาทิ้งเขานาขะน้องหนีแพะแต่รากราวชจานามกบครัดว่ามนันกันราเทียนจาลอยไอชรากากตานาคาเขมันนากากันลุดมาบ่าไอชรากาโกพิกังจะไขมาจากใครละมูกาเรียชาทาจีกราไมโมอัลวันกลครัดวันนาไขมูลำทามาจากชยอมไมโมไอกรักไรกลครัดวันนาเรียงาไ
2: อยูนันเซนช่วยสมลาครูสปราดับจึงพอกาโคมุคอมงวยช่วยงากาไอ
3: ยูนันเซนช่วยสมลาครูสปราดับจึงพอกาโคมุคอมงวยช่วยงากาไอ
4: ช่องนั้นเอสรามาจะคงถูกค้อนในมนอมคูงูไอมคอนชงจมแต่อยู่กา

แต่นี้นะอันเทียบูกาห้องครึ่งสุดมันออกไว้กระบาดถาดูซาไอกระนอกกระนานีผู้ช่องผู้บ้านีมากินจงคู่ย่องเพื่อบูกราขับต่อลากาไอมาตุ้นนาจีดานชันสุขเขอนในบูกราขับต่อลากาไองูไอมุขคอนไป

มันเอาเนากะตูซาว่าไอจำพอวนปองผู้เนางีมกินจุงคุงียองออรายุงวินเซนเทกามนอนมันเอากะมาตุนนาสรามะคงฉิวเฟินค้อนไอคลุ่มกงดอนออรางูไอมาคอนไปปังตันนาจอมตะอยู่กะ

0: พ้องปล่อยเสียงอามิวคนมึงจินนานย้ำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
1: พ้องปล่อยเสียงอามิวคนมึงจินนานย้ำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
0: ใครดีผีหมอกพ้องข่าวกู้เสียงเลี้ยว
1: ใครดีผีหมอกพ้องข่าวกู้เสียงเลี้ยว
2: พี่น้องเขาตั้งไหนอยู่หรืออยู่ซาอยู่ล่าขิงต้านใครเข้ามาปอกไปเขาดีต้านใครทั้งหลายนั้นที่หลักปีเบิ้งยินนานเฮ่ยก้นหนาอยู่แล้วฝ่ายการผ่านสั่งในเต๋อจำได้สองนั้นเบิ้งยินนานยกเหตุวันที่ฟังหิมเฉียวพีเห็นตั้งตึงนั้นเธอเสินเหาเหตุดอกเปียงเพิ่งทิ้งขวัญเฮินยี้กิ้งเสือได้หมาเวียนคนเมนปีไรตีเหตุดีฝ่ายการสามปากชิบ้าเปิงมาเดียสก้นหนาเต๋อจำได้สองนั้นสิบสองปันนาเจ้าเมื่อเลินเดิงตัวเลินสามโจซาปองกันเออฝ่ายกันมีราการเหตุใดในดิ่มเหมือนมีลองดีโตอาเมก้นเหมืองอาเมะไปพีเนื้อจีวิงเนื้อตื้อชินปาโรติในกาอยู่ละเฮินเมื่อเฮาเนื้อมั่นส่วนทั้งเติงกับปกนำไหลไหลขึ้นถึงนริปักใดเก้าสิบหกจงทงเติงมีเดกันเถลังผู้มาถึงวิงโอเปอร์จินยำได้ฉาบถ่อมเข้าฉันังเบอร์เถไหลเขาไหลบีไล่หมาอีนั่นเซนเอาฝ่ายกันเนี่ยโศกคนหนาเต๋อสำได้สองเงินในเหตุเป็นฝ่ายกันหนักหนาคนหนาไฮนะมั่นสนในสร้างขามกวบเต๋อสำได้สองเงินปองจอมเต๋อสำได้สองเงินในเหตุดีเถาเปียงจำลองดีคนหนาเต๋อสำได้สองเงินนำเต๋อมาในปมีหลายปีอยู่แล้วดีปากไปหกขึ้นเถอะมือสวยไปสว่าปีกูเนิ่นมั่นสนเอออีนั่นเซนปมิงกันมาขิงคนดีโกสำได้สองเงินขึ้นถึงบนเปียดเหง5ปาก14เหียนน้ำสีมือสวยเองไป24ปีนักดีปากไป6ไปเลิงล่วงหลับเตอม้าไลชงสีตั้งเติงนักดีปากไปตองไป3เมื่อเลิน5ไล12วันเป็นวันที่ฟังพี่เห็นตั้งเติงนักเติงเหาตาม18ต่างไปลองตีปองเหตุนักยี่นั่นเสินเอกปางเปียดเหตั้นไขวันที่ฟังพี่เห็นตั้งเติงมือสวยเองไป16ปีไลอยู่เจียนช่วยเฉียนนักคงโคโชยกเหตุปอกไลถึงตีเลือเสินเลือเจ้าเลือเฉียนสามข้าโคมกันโซซาซ่อนผีตั้นไก่เปียงอยากที่ฟังพี่เห็นตั้งเปียงอยากขิงไว้หิมเสียวไลตีหมันจับเทียนน้องคนส่วนที่ฟังพี่เห็นตั้งปานเบิ้งไหนยกสงน้ำกัดทิ้งกวนตั้งเปียงอยากหิมเจียวโผเป็นพี่เห็นว่างการหินจี้กูคักนั้นเท่าตั้งปานเบิ้งโคมกันเตอร์เข้าเลือฝ่ายกันที่ฟังหิมเจียวพี่เห็นนั่นกะเมื่อเลินห้าไล่สิบสองวันอีนั่นเสินผมจมตั้งส่งโก้ตั้งเบิ้งเหนาเอรีกามากัน65ปีเต็มคุยกับเสิร์ฟก้นกัดขาข้ามถึงโฮมิลุมปองโตกันที่โหมคันอยู่คนมินยกเหตุตั้งส่งโก้ตั้งเบิ้งเหนา2ฝ่า2ฝ่ายอยู่ฝ่ายก้นกัดกากามากันก้นการโฮมิลุมปองโตกันสอนเปียงหยาตั้งกัดสั่งสอนดมหนาก้นกัดกาเธอไหลกุมปองกันดีดีอีกโฮมพร้อมร้องเข้าเจอหลำไตเขาวงในอีนั่นเสินจู่ฟังทั้งเชิญเชียงเฉินเชิดทินยินดีฟ้าออกเปียงเปิงทิ้งกวนเฮินยี่กิ้งเสือเลยยี่น่าเสือในหมาสักเลี้ยงเฮินยี่เหม่อแล้วจีวิ่งเจอจังเหตุใดโดลูกกูป้ากูล่าปองจอมตันคักเฮินยี่กิ้งเสือนั้นเอกเต้าโทออกเปียงยาโศตอนนั้นม้าลำไหนเปียงเปิงลูกเบอร์สอยเองไปโชคปีเดินหกได้วันเดิงที่กับปองจอมตั้งหลงอย่างเป็นหกกันเสาเก้าเปิงปีไรวิ่งคนบินไว้เจอเหตุดีล่ากันเฮือกนหนาเต๋อจำได้ส่งเงินไปโซจ่าเหตุดีฝ่ายการตีสร้างม่านสนมักปีกินถาสามปากเชบ้าเปิงกอบกนหนาเต๋อสำเร็จส่งเงินในจอยหมาเถียงแมงหลงหลังนกปีได้หมาตั้งเวงมีฝ่ายกันเอาล่ากันมาพดตังจากกากำเดียวหลันอันเบียงส่งเงินเนื้อจงหลังล้ำจากตำพดเดิงเบอร์สวยเองไปโซหกปีอันเนื้อตึงกาปูครั้งนั้นเสาสามเปิงส่งเงินตั้งหลงปนเต๋อเดิงกุ๊กตีเฮียนน้ำตักหมาตีปันกะลาค่าเฮือกนหนาเสือม้าปองกันนันปนเต๋อเสียงหมดเหียนเขาหลายพี่ไล่หมาฝ่ายกันที่ฟังตั้งเป็นจังหมูจับเฮือกันเดวิ้งยี่ชีไหลจำได้เป็นน้องเป็นผู้ย้ำจังใดตั้งเวงโป้ถัดกัน19ปีปู่เป็นตั้งเป็นจังหมูจับเฮือกันใจไหลชวนนั้นปิ่นในอีอ้อมสีตั้งเซินโป้พิงกันมานันปีไหลเนิ่งๆตัวเลิ่นสามว่างการเนียมขาล่ากันกงกงเจียวยี่ตั้งเรื่องใช่ฟู่จีเก่าและสิบหลงปนาเจ้ากูคักไว้ใจเหตุดีฝ่ายการมีหน้าการเหตุใดดิมเวินทั้งคักก้างอ้องเหตุหน้ากันเตี้ยมันเอาฝ่ายการมีหน้าการเหตุใดมาเรียกโศฝ่ายการคักบี เอาฝ่ายการจับตาโจกคนเมืองในมาอุ่นใจคนเมืองตัวถึงเบลินสามหางนั้นเนื้อจีวิ่งตั้งโจมีคนขาไล่หน้าการเหตุนั้นเห็นสองปากเก้าสิบเก้าโกคนเนื้อม่านสนกาป้าล็อกขาล่ากันเหตุนั้นสามสิบเอ็ดปุ่นสามเอ็งหกปากโกคนกาป้าล็อกป้องกันในคืดถึงนาฬิปักในเปียดสิบสองใบสองสามเบลินห้าไล่สิบสามวันเตอร์ชินเฉียนเนื้อที่ฉินโจอยู่เลือจีวิ่งยกเหตุลองปันเฮินยิ้มเหม่อไปเพนั้นอาเมียมาตีเนื้ออ่องตีจางโปเป็นพี่ไงเนื้อจีวิ่งเก่าป้าโถเตสี่ปากสิบสี่เหินในในเอาโจจีเด็กเหินเหม่อเฮามีเหินยิ้มหางควางจู่วันในโป้ไข่เข้าเหินเหม่อเก่าเฮาเมื่อสวยงไปสว่าปีเลินสี่ฝ่ายการตีสร้างจีวิ่งเหม่อในในลูกโกบากโกล่าที่กะป้องกันถึงตีขจรจู่ช้าหยาปีหนึ่งเหินยิ้มเหม่อป้าโถเตปากแปดสิบสองหลังโป้อยู่ปีเลินสี่เฮ็ดเดียวผู้หมายข่าวเขาสองวันในนกล้มช่วยลีปู่ไล่หูโตถึงเบอร์สายยิงไปสว่าพี่หางปีม่านสนตั้งตึงโป๊ะพอกดำจุดไล่สวยนันขึ้นถึงนาฬิปักไปเก้าสิบหกฝ่ายการดำไล่หลงจากนันจานเจ้าโหกนเนื้อม่านสนนาฬิปักไปเจ็ดสิบเอ็ดเนื้อเสียนโฮมกันทิ้งก้อนนันขึ้นถึงนาฬิปักไปเจ็ดสิบสองกู้จากกองโป๊ะเตียนสจงจู่อยู่เมื่อเลินห้าไล่สิบสามวันปองหมอกและกงเป่าพบหมายฝ่ายการกองโปเตียนส์ข้างหยีตั้งตึงเบอร์สวยยังไปซ้อปีเลยมาต้านว่าฝ่ายการกองโปเตียนส์ตั้งวังโลสื่อทินตั้งตึงเบอร์สวยยังไปซ้อปีเลยตั้งหลงจำได้สองเงินปุ่นห้าหญิงสี่ปากหกสิบสี่ก๊กตีสองหญิงเก้าปากปุ่นเย็นน้ำสีเบอร์สวยยังไปสาวสี่พี่โฮมย้ำนักที่ปากเตะอ้าไปสองสองเมื่อเลินห้าไล่สิบสามวันกลางคำจงทงตึงไปดีการเถลังผู้มาถึงวิ่งหัวเปิดจินตีมาตั้งสงโกเลยถามในเป็นจงทงถึงไปเด็กกันขั้นกันเขาย้ำเก้าปีหาซ้ำปอกเหลิงมาถึงจงโก้ตีถามนั้นชี้จินพินจูชี้ตีห่มทั้งเถลังผู้จงทงตัวได้ลองเกี่ยวสับถึงจงโก้ตั้งถึงไปเด็กกันอีกป้าลองบูหลงเนื้อปนตีป่าดิมเว้นตั้งคักปีกากรมปองและทางโตกันอยู่ขิงอันตีท่านเมื่อเลินห้าไล่สิบสามวันถึงจงโก้ตั้งถึงไปเด็กกันอยู่ถึงขั้นโก้ยกเหตุขุยกรมปองนั่นเลยฝ่ายกันก้าขายโตกันในสองป่าสองไฟตัวได้กี้ปลดดวงโบค่าขายโตกันตั้งค่าก้างดวงห้องบีดลงป้องโตกันในกากรมป้องโตกันอยู่ขิงอันตีท่านเมื่อนั้นห้าได้สิบสองวันฝ่ายจังเนื้อตั้งหีหลังจารีปู่อาปาตีอยู่แล้วเสือจะพินได้เปียตียังเบิ้งเจินเชอตั้งไม่ได้การมังเกิดขึ้นเลยยังโบป้าลองดิเหมือนป้าปีได้มาปกล้มกินไขยาไข่ตั้งพ้นที่ป่าอยู่เมื่อเลินห้าได้สิบสองวันเปียตีนกเปิดสอยยังไปสาวสามปีนั่นสิบบาไรเอิงตีจาซาควบลองถึกโต๊ะกันไรโปเฮเดอร์กลชิมวนสามิงไปโกในขณะหมพร้อมกะนั่นไรมีกลบุญโกยันไรเป็นนกกว่าไหนเถ่าอันเจียมใกล้ต้านไข่ไรเป็นข่าวสะดังเบิร์เป็นใจทนต้านไข
0: ่เปิดเห็นหูรองเข้าใจเบิร์อามิวปัดฟันต่านเฮิร์นเดียวอยู่เขาตั้งเบิร์ห้มตึกจานเปิดเห็นโค้ดตามชี้จินเห็น
2: โดจังคำข่มกูผงอาคังทั้งอูผงถุงตึงชี้จินพินอยู่เมื่อสวยยิงไปสองสองปีนั่นสิบสองได้สิบเก้าวันฝ้าฝนไหลอันโหไหลห้องว่าสันเตี้ยมปมจำเหม่อถุงตึงกับย้ำเหม่อตึงส่งโก้ต้องมาถุงตึงย้ำจังในปองจ้อมในสี่สิบปีเต็มนั้นจี้ออกโดจังคำข่มกูผงอาคังทั้งอูผงถุงตึงข่มกูผงอาคังถุงตึงเจ้าเพียนข่มกูผงอาคังต้นจะเลือตังตังก้นเหมืองห่มเดียวกันนั้นข่มกูอูผงทงตึงเจ้าเพียนข่มกูอูผงต้นจะเลือตังตังก้นเหมืองห่มเดียวกันนั้นอามาขามปองจอมทงตึงเจ้าเพียนอามาขามลองในก้นเหมืองในเหตุถึงนั้นก้นเหมืองกว่าเมียวตังตึงอ้วงกันเลือตังก้ากูหลังตังมาแหงอูจองดีเดียงจันตังกูหลังตังพกลมเลือปานเหมืองกูหลังอ้วงกันผ่านสั่งตังอ้วงกันเลือลุงกูหลังโตโลไล่จอมทงเติงมาปองกันโดได้มีปนพ้อนข่มกูอูผงทงเติงอามาขามทงเติงในกาปองจอมนั้นมาปกล้มหนังเหลอตังก้นโกเหลอในมีอาคังปนเตอเลอทงเติงอุปาติมักติ่นนั้นดวงผิดเปิงทงเติงอุปาติมักติ่นนั้นกูเมียงเปียวโตโลโจซอดสอน
1: นิกปมหลายคำบนปุ๊กเสียนซ้ำ
3: นิกปมหลายคำบนปกเสียนสาม
1: ดิคึกไหนกาไปนาเดิมหาย
3: ดิคึกไหนกา bảy là đớn hải.
2: Bị đó khẩu tăng lại, dù đi ổ xa, dù là a khỉnh bọc lấy, hậu ơn cái má thoảm sân con bộ, a bụng với xuân năm. Sân con bộ lạng này, bình chóm lạng đích bọn tay hậu, bế cái bình má, bóng hở bị đó khẩu tăng lại chiếc thoảm.

乖桑姐，平板乖准备门阿庙带好，按接门管门行算独马兰。准备门各省三算南来，来多米阿不卖行门。

อาปุ่นสร้างเจียนไล่มึงเหล่ามึงลั่นไข่มาตัวห่ำเหมือนกันกันป้าเต๋อคุ้งเขาไล่ไข่ว่า

捆拍在合该木啦。归属很不应行里琵琶也没感觉呢。上拍

คัดขิงอ้างเรียนไปส่วนมันขุนไพ่หีดขันไพ่ขบจินขุนไพ่วันวันลื่นลื่นหิมได้ล้างมาจีดกู้หีดมีล้างจีดกู้ไล่กูกู้กูหังใหม่โซโซชินใจคู่กูลีเขาไม่กวบกวนเมืองกลางตกยักขำผายตั้งหลวงตัวเป็นไอ้พ่ายหานหิดบึกเจ็ดล้างตัวกาวันกันคุ้นเข้าใจวันง่ายเข้าใจตีหื้อเฮาเอาเลยไอ้ผีพ่ายสิงสะตีหื้อเฮากวนเมืองกลางโปเลยกวนรักหลานพี่

咱们魂派一老啊乱拿乱理论难怪咱个乐得魂魔人心呢、啊、们怎么魂魔人惹祸派个

地古热地热开满端，口接浪，国破官门岗，内乱阿里披险，甲严三杀，本家根国和魂派位，古下稳阵，暗过河派楼兰，独面恨一多。

我们讲国白马文光跟基础好简单，怎么地边怪上简酸那么难？苏东和阿拉罗嘎嘎刚汪然，后来嘎乐音者做慢伴绕。

怎能吗？婚后就要温归双减，按边处人来行法，行格半价，行美疼妈嘞，买减边温来立立地门，多疼更长嘞。

ตาปุ่มหลังแน่เปียกว่าก้อยเปลี่ยนกุ้นเฮามือจิ้มเจ้าใครกันเปลี่ยนมะตั้งติเกียนมีขุนผีขุนสังตั้งผีพายดีสังก้อยว่าอาปุ่มหลังแน่ปุ่มสามมันตัวลีติติลีเปอร์มันลีเปียวกวนเมืองอาเมียวไตเฮามีดังทุ่งจันดีงามมือมังจังจันร้องไห้จำมึกละอ่วนร้องมิวเจอสาถาฮับกันกิกจมมันลิมเมืองเปียงกูวันปานรูกีสังเจียนมีดังสักเสียฟิ่งทุ่งลีหึงเราไว้เหอสามปานยิ่งใจหมู่ไตเฮามวนตวด

Shigamadat nga ay kopsuam shani.
มุขคนมุงอิชปวยอาเตียนไปดูระไอแต่ลังนามุขคนมุงอิชปวยอาเตียนทะจึงพบผู้กาทะชวามชานีนาระชร้องไอสมโจสมระมุขคนนี่ปังดันนากาไอยะช่องนันเออยู่เงินชีโยมใจเทียอยู่เงินชดังมรันละเรื่องจอมคนไอน่าสมเสมีมันงูไอมุขคนช่องจอมตัดกา

ชิกามตัดงาไอครบชวมชานียะมตุนนาไปหน้าลูนามคอนก็มจิมตาไอโซรามิหูแอมคอนเยมคอนเดก็มตุมมงวยตุมชิปิโอมชายุงวยชิตังไพตังก็นาคอนชิปิโอตันแอมคอนเย

야 바이나도 남 콘데고 야 칸그바와가 아이 용의시 탕므르 콘 아이 아쿠페 유조 응아이 무엠 콘제 좀 다가

0: Nalusubu, Chopechinabu, Injitimaqua adjusuti, Mungua fumama, Tiquali Chiwa, Amunti tuta, Zelunzile.
1: Yunnan Guangbo Dianshitai, Minzu Guangbo.
2: Yunnan Guangbo Dianshitai, Minzu Guangbo.
3: Nahu Kroku GV.
4: 正破价贴五千出柜，
5: 降低十三分啊！
6: 你苏我姐夫，
7: 广播涵盖更广，
1: 不同的语言传递同一个声音。
2: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
8: 风开心，爬山云南。วิดีโอพิยามอกันได้ผีเสียงฟังข่าวการลงในน้องพระเจ็ดเวลาเก่าสารใหม
9: ่ห้องขยายเสียงภาษาอินทานวิดีโอบินยามเอากันได้ผีเสียงฟังข่าวการลงในน้องพระเจ็ดเวลาเก่าสารใหม
10: ่ผู้ฟังต่างหลายข่าวในเก่าสารใหม่ปอกนี้ดิเพียงนี้มียินนันเซินอุ่นเงินพระเดียจุงโกพระเดียเหล่าสืบเส้นตากับกันไหนหกสิบห้าปีขอบควายซื้อผอมซิงโจ้ผลิกุลมันขำหมดขอบเลี้ยนเขาเหตุการณ์กว่าปองกันโบฮันอยู่เมืองเซียต่างยกเหตุยินนันเซินนี่หือบอให้เมียนาอยู่ฝ่ายไปข้องสั่งให้หน้าตาสดายหมั่นเวินตาสดายอีกเทียมไล่มายินนันเซินนี่ยกเหตุจองการบอกเขาการฝ่ายไปฟังตากันเพียไปคำลับยึดผอนกันเพียไปคำลับต่างพระเดียนั่นออกมาเส้นห่าวห่างคัดนังสปิญญาฝ่ายไปโป้กวนเปียงโฮเหินดันดาวเป่ามีไอเบอร์เฮาหุมนันออกมาบังเซียปีนี่นี่ยับลีจองการสั่งเตียงซ้ำหอยสิบหาจองตุนอยู่ปอย

年呐，到时来一天，十双半那周等等等等三年，我向后一间来做来装和从来年下来间歇，第二来的大理庄间及多男被板东当不跌呢，破皮发听怀本来九十六本，特朗普普遍总统不跌阿姆里加，马化腾两百斤。พระเดียจงโกพระเดียอเมริกานี่อยู่พระเดียขันโกยกพร้อมพร้อมสิงโจฝ่ายไปกาค่ายตัวกันนั่นประเดี๋ยวก้อยฟังเข้าในข่าวสั้นไหมเข้มทีเดินหาลูกบอกสิบสองคำยินนันสั้นโอนเงินพระเดียจงโกพระเดียเหล่าสิบเส้นตากับปันไหนหกสิบห้าปีขบคอยซื้อพร้อมสิงโจผลิกุลมันขำมดขอบเรียนเขาเวทการโกป้องกันบ่อฮันอยู่เวียงเมืองเสียยกพร้อมพระเดียจงโกพระเดียเหล่าสองฝากสองปลายนี่เวียดจวดผู้ริกุลมันขำหมดขอบเรียนเขาเหตุการณ์ซิงโจ้ขวายได้ตัวกันกว่าป้องกันเหตุการณ์กาจ้ำนำหูนาจางฟงนี่เพียงหนึ่งกันซิงโจ้ขวายได้ยังต่างมีความเกิดปิ้นฝ่ายออกมาหนังกันปีนี้เดินหนึ่งถึงเดินซ้ำโครงการทำการที่หือผู้ริกุลมันกำจอยผู้กุลทางการเหตุในลงจูถันสิบสองปนาเจ้าสะสมการหยาบยากตีนักหมั่นเว่นในเมียกวางจมไรเหตุการณ์ใดเปิดจมน้ายห้าแต่การเหตุตุนอยู่การปุ่งหนึ่งเอาหัวอยู่ห่ากินไพ่มึงสุกเซินหือไพ่มึงนี่ปั่นวนตุนใจเตะหอดถึงเดินซ้ำรับไปเวียงในบ้านตุงตังเจ้ามีจมน้ายปั่นซ้องหอยเก่าสิบเก่ากุนี่ห้าแต่การเหตุพอให้เมียหน้าไปบ้านตุงห้าแต่การเหตุหอดถึงซ้ำสิบเอ็ดเหมือนกุนไปการโก้ห้าแต่การเหตุนี่หอดถึงหอยปุ่นในเปียดสิบสองปุ่นไปสองซ้ำเดินหาดูกอก12คำปิ้นวันฝ่ายไปเพียงหนึ่งการฝังตาเพียไปคำลับการจึดผ่อนเพียไปคำลับตั้งพระเกียรติบอกที่สิบเอ็ดนั้นปี2000ปลาย26โตยินนันเซินต่างยกเหตุจองการเพียงหนึ่งอยู่เจียนซุยเสียนตีคงโคเจ้าต่างยกเหตุจองการนี่ไต่ดำในเซินในเจ้าในเสียนสามฐานกว่าป้องกันมาเหตุออกเฮี้ยงเพียงหนึ่งนำมูลนาจังฝ่ายไปจึดผ่อนการเพียไปคำลับการฝังตาเพียไปคำลับจองการผดด้วยตัวหิ่งฟงหนีเหอจมไล่ลงไล่หนียกซุ้งความหูไปไปนำหูนาจังโป้กวนกี่กินจูถันเดียกันจิงผัวดากุณครอบครัวฟงหนีนางล้วนยินนาเซินจูฟังในชันเซียงเจียนเสือทินยินฝานังซื้อปิญญาฝ่ายไปโป้กวนจวงกันสั่งเตียงโฮเหินเดินเนาบอกมีไอ้เบอร์เฮาหุ่มยินนาเซินนั่นออกมาอามาคำจองการสั่งเตียงโฮเหินเดินเล้าไปเวียงระบันตรงนี้กระเด็ดามผ่ามันฝ่ายไปสั่งเตียงเป่ามีไอ้เบาเฮาหุ่มยังตุนอยู่ปิญญาเทียบาเทียมเฮียงไล่ฝ่ายไล่ไปนันออกมาดูหนึ่งนั่งสปิญญานี่เตียปี2000ปลายสาวกโตเดินหกดอกคำหนึ่งต่างกระเด็ดามไปเบี่ยงปินหกปอดเศร้าเก่าสินปีนี้คนมินสือซาสมการถกทำฝ่ายไปหือปอให้เมียหน้าตาสดายอีกเทียมไล่มานันออกแห้งยับรีบานของสามหอยสิบห้าตีเขาเฮ็ดจองการสั่งเตียงบานตรงมังกึนเฮอตาสลายปอยเมียนานี่อีกเทียมไรมาเทบาเทียมยังกำลังจะไหมเดี๋ยวเขาปีนี่มาตั้งสนิปลายพร้อมจุจองการผินเจียดจงยางยังสวนเอาเงินมากำจอยรูทีหนึ่งปีสองบันปลายสาวกโตปองมีสาวสามจองเหลี่ยงเงินนี่ลงกดเย็นยังสวนไปกำจอยโปไฮเมียนาไปบ้านตรงหมูออกไปหากันเหตุนี่ฝ่าเงินเดินหอดถึงสีปั้นเหมือนเย็นเขาช่วงสามปีนี่มาการเกิดป้องฝ่ายไปฝั่งตาได้ขมผันภาพไข่เมียร่ำยีซีสนีเฮดัยตกดีเป็นดีนางล้วนตั้งสนีปล่อยตามกันสิบเก่าปีมาอามาคำนำจังฝ่ายไปขมผันภาพไข่เมียร่ำจ้ายี่ไหลนี่ทรงเดินนำจังตั้งเส้นนันเดินหาลูกบอกสิบห้าคำเติร์ชินเสียนตีตีชินเจ้าหนี่ยกเหตุจองการดิกดินการเคียดจ้าฝ่ายไปเหือจมไรใครไปอยู่ตีดีตีโถแก้วเฮินนั่นออกมาลูโฮทีนี่ปองมีปอให้เมียหน้าสีหอยสิบสี่เฮินเอาไหลโคเจ้เขาไปเฮินไหมปอให้เมียหน้าปุ้นไปร้ายอยู่ในวันนั้นก็ขึ้นเฮินไหมปีสองปันไปสหาตัวเดินสีจองการสั่งเตียงตั้งเสียนนี่สกรรมต่างเหตุไต่ตามเหตุใดปีหนึ่งเพิ่นอยู่เฮ่นนอนดูทีหนึ่งหอยเปียจิบซองลังนี่อยู่ปีนี่เดินสีสั่งเตียงทวนเดียวเขาซ่องซ้ำปีนี่มาหนูฝูเซียงดีหลานช่างเสียนพวสนีเอาจองการสั่งเตียงลุมเขียงปิ้นตินนักกว่าน้ำปอให้เมียนานี่ใจเอาให้ส่วนอันเป๋านั่นปงนึ่งจองการปกสั่งลุมเขียง
นังดวนโนฟูซางนี่ปองมีหน้าตึกนำลิ้นฝ่ายไปปกสางลุมเคียงนั่นฮอดถึงซ่องหวยหมู่ไปยังสวนใบตึงปีนี่จักโซหลายลุมเคียงสกำบิดโซออกมานั่นฮอดถึง10ตวนของสางจีกาเงิน

0: ลงเศร้าเหมือนเยียนผู้กุ้นก๋วยเตี๋ยวเขาสั้นไหมนางดวนอยู่สุดีปูไหลหูพอถึงปี2บันปลายสหตัวหังปีบ้านของตังพระเตียดป้องกับตัวนำนี่พอถึงหอยปุ้นไรเก่าสิบวกปุ้นคมเปิงฝ่ายไปกลุ่มนำพอเพียถึงจมร้ายไปบันตรงนั้นหอดถึงหอยปุ้นไร71ปุ้นการโก้ในเสียนมาโป้ก่อนนี่หอดถึงหอยปุ้นไร72ปุ้นกูจากว้องปัวเตียนสุดช่วงเฉียววัน13คำพักกระดาปงเก่าปี2000ปลายสวัสดิ์โตโครงการฝ่ายไปกว้องปัวเตียนสตังพระเตียดนี่ตาสุดใดหอดถึงเหมือนหาปั้นสีหอย64กดเตียนปลายเตรียมปี2000ปลาย24ตัวนี่อีกเทียมหอยปุ้นไรหาปุ้นปลาย2อยู่ในเวลาบันมังหันเดินหาดกอก13คำพระเตียดชงโกพระเตียดอเมริกานี่อยู่พระเตียดคันโกยกพร้อมพร้อมซิ่งโจ้ขอยไล่ฝ่ายไปกาคายตัวกันนั่นสองฝากสองปลายนี่ย้อนเปอร์หัวการกาคายตัวกันนั่นแถมบัตรหนึ่งเขาเฮียดจองกันซิ่งโจ้ขอยไล่ตัวกันอยู่ในเวลาบันมังหันวัน12คำจารีปูอาปาติผู้ปิ้นฝูหวายจ้างพระเตียดยีลังอยู่ในวังโดออกปากกว่องปองพระเตียดอเมริกาอย่าเตียกนี่เป้าจางป่าปิ้นจองกันเตียงนิ่มแหล่สเจไวเซนจู้จือเดินหาลูกวอลสิบาคำมองปากเดียปี2บันปลายสาวซ้ำตัวเลินสิบมาบานเมืองจาซานี่ปลายมีผู้กุ้นลงสิมันกุ้นปลายย้อนเปอร์จองกันข่มเฮงนี่เปลี่ยนปิ้นผู้กุ้นเสียองกะในหันมีลูกวอลเดียกค้าเหมือนกุ้นอันสกัมเพียงนี่ปิ้นเขาสั้นไหมปิ้นตันคำเพียเซิงบอกนี่เพียวเขาสั้นไหมก็ถึงตีนี
1: ้คำเพียนเขาหูความกึดไหมภาษาปันธนังฮักเตียงกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเขาเมื่อไปหนาวันในคำเพียนความกึดสีจิงพิง
2: สีจิงพิงจงสูจีปี2814ตัวเดินเก่าลวกเศร้าเปียดคำอยู่ในพร้อมโจการเกิดป้องภาษาในจงยางปากก้ามนันจีออกหยับการภาษาหืดดีเมคัดและเปิลกับปิ้นหยับการภาษาปันธนังกันหืดดีดีเด่นเฮนี่ได้หือพร้อมจู่กันปิ้นใจเดียวกันเฮาได้ได้ยกทีดงจู่ภาษาปันธนังกันใหญ่ลงสูงสุดขัดแข้งออกแห้งหยับการภาษาปันธนังกันไปหึงยาวแถมแข็งแห้งภาษาปันธนังกันได้ได้ยานออกเลิงเปิงไหมเพนั่งไข่การยานสางภาษาปันธนังกันจำเลิงนั้นปานปองการเตียนนาอยู่ตั้งกะลาบัดเมืองไข่การเผยซ้อนสังซ้อนภาษาปันธนังกันนั้นก่อนนำจุ่มร้ายจุ่มภาษาปกต่างตั้งตองพระเตศบานเกิดเมืองปิ้นตั้งตองนีตานตั้งตองภาษาตามสอบเมียนอยู่ใต้คมฟ้าเดียวกันยำเนื้อแผ่นดินเดียวกันกำปูจุ่มร้ายจูภาษาที่ไหลเหมือนหักษาหน่วยตาคิงและมาหักษาภาษาปันธนังกันนั้นที่ไหลเหมือนหักษาชีวิตโตคิงและมาหักษาภาษาปันธนังกันนั้นขัดแข้งฝืนต่อกำจ้าบ่มีตาดีต่อภาษาปันธนังกันนั้นเมทากผู้ฟังต่างหลายอันสกัมเพียกนี้เป็นข่าววันได้ทำเห็นความกึดสีจิมพินปองนี้ก็เพียกทั้งที่นี
3: ้กำใหม่ก็แก๊กกำโลเฮข้าวดิ่งมวนก้องโปจีฟังล่าสามาโวหันภาษาจงขวาคอยฟังกำคับกำซัว
0: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังต่างหลายผู้ขาปินตันคำเขาเสียงขับเสียงโสบองนี่ผัวขาเดียวกำคับอันมวนวันที่ฝั่งนั้นเพียวหือดังไล่ฝั่งประเดี๋ยวนี่ไปฟังกำคับ

ลิเดียพี่น้องผู้ฟังต่างหลายเขาเสียงโสปอกนี่ก็เพียกทั้งที่นี่ยินดีกับต่างหลายรับฟัง

초모 집에 까먹고 가까치다 해야. 하늘이 코 가타 가마햄. 쇼비 마비 부위 어코 나하냐. 마리 쇼비 부위.

แล้วย่าเอาโชว์เป้าลิโคกันเหมือนคนนาเรียวยากกว่ากาเลาโลแล้วหนูลิโคนาโชโปกือจับพื้นหยกอืมพามีพาลากูฮาลากูนี่คือมาเชวิลาหูย่าแหละกากากานาโยไปอยู่อืมพามีพาโคลูโชโมงอะฮึทะทุลาบีอืมคาคลิติลาบีมีคาคลิติลาบีโชยาวายาคาคลิติแพลาบีตูนูตูชะคาคลิติกือลาบีก็เหมือนโคชได้โจแหละลาหูยาบีอุปปาปโตมันโคจ้ามาปาจาโลจาโมจาโกนานูตื่อโชกาตาบิจูนี่คือที่เกียนานาลียันมึงตีมีตีวิเลมึงฮาปาโลวิติโตนาหัน

0: ห้องปล่อยเสียงอามิวกุนมึงจินนานย้ำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
1: ห้องปล่อยเสียงอามิวกุนมึงจินนานย้ำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
0: ใครดีผีหมอกพ่อข่าวกู้เสียงเลี้ยว
1: ใครดีผีหมอกพ่อข่าวกู้เสียงเลี้ยว
2: พี่น้องเขาตั้งไหนอยู่หรืออยู่ซาอยู่ล่าหิ่งต้านใครเข้ามาปอกไปเขาดีต้านใครทั้งหลายนั้นที่หลักปีเมืองยินนานเฮือกนาอยู่แล้วฝ่ายการผ่านสั่งในเต๋อจำได้สองนั้นเมืองยินนานยกเหตุวันที่ฟังหิมเฉียวพีหินตั้งตึงหันเต๋อเสินเหาเหตุออกเปียงเพิงทิ้งขวัญเฮินยี้กิ้งเสือได้หมาเวียงคนบินปีไลตีเหตุดีฝ่ายการสามปากชิบ้าเปิงมาเดียสกนาเต๋อจำได้สองนั้นสิบสองปันนาเจ้าเบอร์เลนเดิงตัวเลนสามโจซาปองกันเออฝ่ายกันมีราการเหตุใดในดิมเหมือนมีลองดีโตอาแม่คนเหมืองอาแม่ไปพีเนื้อจีวิงเนื้อตื้อชินปาโรติในในการอยู่ละเฮิร์นเมอร์เฮาเนื้อมั่นส่วนทั้งเติงกับปกนำไหลไหลขึ้นถึงนาฬิปักใดเก้าสิบหกจงทงเติงไม่ได้การเธอหลังผู้มาถึงวิงโอเปอร์จินยำได้ฉาบถ่อมเข้าฉันังเบอร์เธอไหลเขาไหลบีไล่หมาอีนั่นเซนเอาฝ่ายกันเนี่ยโศกคนนาเต๋อสำเร็จส่งเงินในเหตุเป็นฝ่ายกันหนักหนาคนหนาไอ้นะมาสนในสร้างขามกวบเต๋อสำเร็จส่งเงินปองจ้อมเต๋อสำเร็จส่งเงินในเหตุดีเถาเปียงจำลองดีคนนาเต๋อสำเร็จส่งเงินนำเต๋อมาในปมีหลายปีอยู่แล้วดีปากไปหกขึ้นเถอะมือสวยไปสว่าปีกูเนื้อมั่นสนเอออีนั่นเซนปมีกันมาขิงคนดีโกสำเร็จส่งเงินขึ้นถึงบนเปียดเหง5ปาก14เหียนน้ำสีมือสวยเองไป24ปีนักดีปากไป6ไปเลิงล่วงหลับเตอม้าไลชงสีตั้งเติงนักดีปากไปตองไป3เมื่อเลิน5ไล12วันเป็นวันที่ฟังพี่เห็นตั้งเติงนักเติงเหาตาม18ต่างไปดองตีปองเหตุนักยินั่นเสนเอกปางเปียดเหตั้นไขวันที่ฟังพี่เห็นตั้งเติงมือสวยเองไป16ปีไลอยู่เจียนช่วยเฉียนนักคงโคโชยกเหตุปอกไลถึงตีเลิศเสนเลิศเจ้าเลิศเฉียนสามข้าโคมกันโจซาซ่อนผีตั้นไก่เปียงอยากให้ฟังพี่เห็นตั้งเปียงอยากขิงไว้หิมเสียวไลตีหมันจับเทียนร้องคนส่วนให้ฟังพี่เห็นตั้งปานเบิ้งไหนยกสงดำกัดทิ้งกวนตั้งเปียงอยากหิมเจียวโผล่เป็นพี่เห็นว่องการหินจี้กูคักนั้นเฮาตั้งปานเบิ้งโคมกันเตอร์เข้าเลิศฝ่ายกันให้ฟังหิมเจียวพี่เห็นนั่นกะเบอร์เลน5ไล่12วันอีนั่นเสนผมจมตั้งส่งโก้ตั้งเบิ้งเหนาเอรีกามากัน65ปีเต็มคุยกับเสิร์ฟก้นกัดขาข้ามถึงโฮมิลุมปองโตกันที่โมคันอยู่คนมินยกเหตุตั้งส่งโก้ตั้งเบิ้งเหนา2ผ้า2ฝ่ายอยู่ฝ่ายก้นกัดกากามากันก้นกันโฮมิลุมปองโตกันสอนเปียงหยาตั้งกัดสั่งสอนดมหนาก้นกัดกาเธอไหลกลมปองกันดีดีอีกโฮมพร้อมร้องเข้าเจอหลำไหนเขาวงในอีนั่นเสินจู่ฟังทั้งเชิญเชียงเฉินเชิดทินยินดีฟ้าออกเปียงเปิงทิ้งกวนเฮินยี้กิ้งเสือเลยยี่น่าเสือในหมาสักเลี้ยงเฮินยี้เหม่อเลยจีวิ้งเจอจังเหตุใดโดลูกกูป้ากูล่าปองจอมตันคักเฮินยี้กิ้งเสือนั้นอีกเต้าโทออกเปียงหยาโศตอนนั้นม้าลำไหนเปียงเปิงลูกเบอร์สอยเองไปโชคปีเดินหกได้วันเดินตีกับปองจอมตั้งหลงเมียงเป็นหกกันเสาเก้าเปิงปีไรวิ้งคนบินไว้เจอเหตุดีล่ากันเฮือกนหนาเต๋อจำได้ส่งเงินไปโซซาเหตุดีฝ่ายกันตีสร้างม่านสนมักปีกินถาสามปากใช่ป่ะเปิงกอบกลนนะเต๋อสำเร็จส่งเงินในจอยหมาแถมแมงหนุ่งหลังลูกปีได้หมาตั้งเวงมีฝ่ายกันเอาล่าการมาพุทธตังจากกากำเดียวหลันอันเปลี่ยนส่งเงินเนื้อจงหลังน้ำจากตำพุทธเดิงเบอร์สวยเองไปโซหกปีอันเนื้อตึงกาปูครั้งนั้นเสาสามเปิงส่งเงินตั้งหลงปนเต๋อเดิงกุ๊กตีเย็นน้ำตากหมาตีปันกะลาค่าเฮือกลนหนาเสือม้าปองกันนั้นปนเต๋อเสียงหมดเหียนเขาหลายพี่ไล่หมาฝ่ายกันที่ฟังตั้งเป็นจังโหมจับเอิกกันเดวิ้งยี่ชีไหลจำได้พี่น้องเป็นผู้ย้ำจังใดตั้งเวงโป้ถัดกัน19ปีโอเป็นตั้งเป็นจังโหมจับเอิกกันใจเลยชวนนั้นปิ่นในอีอ้อมสีตั้งเซินโป้พิงกันมานั้นปีไหลเนิ่งๆตัวเลิ่นสามว่างการเลี้ยมขาล่ากันกงกงเจียวยี่ตั้งเรื่องใช่ฟู่จีเก่าเนิ่งสิบหลงปน้าเจ้ากูคักไว้ใจเหตุดีฝ่ายการมีหน้าการเหตุใดดิมเวินทั้งคักก้างอ้องเหตุหน้ากันที่มันเอาฝ่ายการมีหน้าการเหตุใดมาเรียกโศฝ่ายการคักบี เอาฝ่ายการจับตาโจคนเมืองในอาอุ่นจะคนเมืองตัวถึงเบลเลนสามหางนั้นเนื้อจีวิ่งตั้งโจมีคนขาไล่ล่าการเหตุนั้นเห็นสองปากเก้าสิบเก้าโกคนเนื้อมั่นสนกาป้าล็อกขาล่าการเหตุนั้นสามสิบเอ็ดปุ่นสามเอ็งหกปากโกคนกาป้าล็อกป้องกันในคืดถึงนาฬิปักในเปลี่ยนสิบสองใบสองสามเบลเลนห้าไล่สิบสามวันเตอร์ชินเฉียนเนื้อที่จินโจอยู่เลือดจีวิ่งยกเหตุลองปันเนื้อยิ้มเหม่อไปเพนันอาเมียมาตีเนื้ออ่องตีจางโปเป็นเพไงเนื้อจีวิ่งเก่าปัดโหดเดชีปากชิบเฉียนในในเอาโจจีเด็กเหินเหม่อเฮามีเหินยิ้มหางควางจู่วันในโปไข่เข้าเหินเหม่อเก่าเฮาเมื่อสวยไปสว่าปีเลนสี่ฝ่ายการตีสร้างจีวิ่งเหม่อในในลูกโกบากโกล่าที่กับป้องกันถึงตีขัดเจอโจช้าหยาปีหนึ่งเหินยิ้มเหม่อปัดโหดเดปากเป็ดสิบสองหลังโปอยู่ปีเลนสี่เฮ็ดเดียวผู้หมายข่าวเขาสองวันในลกล้มช่วยรีบุไล่หูโตถึงเบอร์สายยังไปสว่าพี่หางปีม่านสนตั้งตึงโป๊พอกดำจุไล่สวยนันเคิดถึงนาฬิปักไปเก้าสิบหกฝ่ายการดำไล่หลงเจอรันจานเจ้าโหกนเนม่านสนนาฬิปักไปเจ็ดสิบเอ็ดเนื้อเสียนโฮมกันทิ้งก้อนนันเคิดถึงนาฬิปักไปเจ็ดสิบสองกู้จากกองโป๊电视总数อยู่เมื่อเลนห้าไล่สิบสามวันปองหมอกและกงเป่าพบใบฝ่ายการกองโปเตียนสข้างยี่ตั้งเติงเบอร์สวยไปสวาปีเลยมาตั้นว่าฝ่ายการกองโปเตียนสตั้งวังโลสื่อทินตั้งเติงเบอร์สวยไปสวาปีเลยตั้งหลงจำได้สองเงินปุ่นห้าหญิงสี่ปากหกสิบสี่ก๊กตีสองหญิงเก้าปากปุ่นเย็นน้ำสีเบอร์สวยไปสาวสี่พี่โฮมย้ำนาทีปากเออ้าไปสองสองเมื่อเลนห้าได้สิบสามวันกลางคำจงทงเติงไปดีการเถลังผู้มาถึงวิ่งหัวเปิดจินตีมาเติงสงโก้เลยถามในเป็นจงทงเติงไปเลยกันขั้นกันเขาย้ำเก้าปีหาซ้ำปอกเหลิงมาเติงจงโก้ตีถามกันชี้จินพิ้นจูชี้ตีห่มทั้งเถลังผู้จงทงตัวได้ลองเกี่ยวจับเติงจงโก้ตั้งเติงไปเลยกันอีกป้าลองบู้หลงเนื้อปนตีป่าดิมเว้นตั้งคักปีกาคมปองไล่อาทางโตกันอยู่ขิงอันตีท่านเมื่อเลนห้าไล่สิบสามวันเติงจงโก้ตั้งเติงไปเลยกันอยู่เติงขั้นโก้ยกเหตุขุยคมปองนั่นเลยฝ่ายกันก้าขายตกกันในสองป้าสองฝ่ายตัวได้กี้ปลดดวงโบค้าขายโตกันตั้งคักก้างดวงห้องบีลงป้องโตกันในกากรมป้องโตกันอยู่ขิงอันตีท่านเมื่อเลนห้าได้สิบสองวันฝ่ายจังเนื้อตั้งหีหลังจารีปู่อาปาตีอยู่เลยเสือจะพินได้เปียดีเปียงเปิงเจินเชิดตั้งไม่ได้การมั่งเกิดขึ้นเลยยังโบป้าลองดิเหมือนป้าปีเลยมาปกล้มกินขายยาไข่ตั้งปนที่ป่าอยู่เมื่อเลนห้าได้สิบสองวันเปียดีนกเปิดสวยยังไปสองสามปีนั่นสิบบาทเลยอึ่งที่จะซากรอบรองถึกโต๊ะกันในโป้เฮดเดอร์กลชิมวนสามิงไปโกในขณะพร้อมกันแล้วเลยมีกลบุญโกยันในเป็นนกกว่าไหนเถ่าอันเจียมใกล้ตั้งไข่เลยเป็นข่าวสดังเบิร์เป็นใจทนตั้งไข
0: ่เปิดเห็นผู้รองเข้าใจเบิร์อามิวปัดปั้นตันเฮนเดียวอยู่เขาตั้งเบิร์หุ่มตึกจานเปิดเห็นผู้ตามชี้จินเห็น
2: โดจังคำข่มกูผงอาคังทั้งอูผงถุงตึงชี้จินพินอยู่เมื่อสวยงไปสักสองปีนั่นสิบสองในสิบเก้าวันฝ้าฝนไหลอันโหไหลห้องว่าสันเตี้ยมปมจำเหม่อถุงตึงกับย้ำเหม่อตึงส่งโก้ต้องมาถุงตึงย้ำจังในปองจอมในสี่สิบปีเต็มนั้นจี้ออกโดจังคำข่มกูผงอาคังทั้งอูผงถุงตึงข่มกูผงอาคังถุงตึงเจ้าเพียนข่มกูผงอาคังต้นใจเลือตังตั้งก้นเหมืองห่มเดียวกันนั้นข่มกูอูผงทงตึงเจ้าเพียนข่มกูอูผงต้นใจเลือตังตั้งก้นเหมืองห่มเดียวกันนั้นอามาขามปองจอมทงตึงเจ้าเพียนอามาขามลองในก้นเหมืองในเหตุถึงนั้นก้นเหมืองกว่าเมียวตั้งตึงอ้วงกันเลือตังก้ากูหลังตั้งมาแหงอูจองดีเดียงจันตั้งกูหลังตั้งพกลมเลือปานเหมืองกูหลังอ้วงกันผ่านสั่งตั้งอ้วงกันเลือล้มกูหลังโตโลไล่สวมทงเติงมาปองกันโดได้มีปนพ้อนข่มกูอูผงทงเติงอามาขามทงเติงในกาปองจอมนันมาปกล้มหนังเลยตั้งก้นโก้เลยในมีอาคังปนเตอเลยทงเติงอุปาติมักติ่นนันดวงพิษเปิงทงเติงอุปาติมักติ่นนันกูเมียงเปียวโตโลโจซอดสอน
1: นิกปมไล่ขามบนปุกเสียนซ้ำ
3: นิกปมไล่ขามบนปกเสียนจำ
1: ดิคึกไหนกาไปลาเดิมหาย
3: ดิคึกไหนกา 贝拉德乃。
2: พี่น้องเขาตั้งไหนอยู่ริโอซาอยู่ละอาหิ่งบอกเลยเขาวางกันมาถ่อมถึงกองโป้อาปุ่มไว้ชวนนำถึงกองโป้หลังในเป็นชวนหลังดิ้งปุ่มไตเขาเพื่อไก่เป็นหมามองเหอพี่น้องเขาตั้งหลายเจ็กถ่อม

乖桑姐，平板乖准备门阿庙带好，俺接门管门行算独马兰。准备门，各省三算南来，来多米阿不买行门。

อาปุ่มสร้างเจียนในมึงเหล่ามึงลั่นไข่มาตัวห่ำเหมือนกันกันป้าเต๋อคุ้งเฮาในไข่มา

行迈阿迈，行本喝来粉森脸，行本喝来脸森边粉子乱龙乱路乱乱，一头滚门岗都喝三里龙狼

捆拍在合街木啦，快速行北京行里琵琶很毛价钱呢，上拍合影暗连白，做满捆拍也很拍合金，捆拍弯弯轮轮，现在浪漫结果合呢，浪结果来，古过古行买梭梭，现在火锅里。เขาไม่กวบกวนเมืองกลางตกยักขำผ่านตั้งหลงตัวเป็นไอ้พ่ายหารหิดบึกเจียดลังตัวกาวันกันคุ้นเข้าใจวันง่ายเข้าใจตีหือเฮาเอาเลยไอ้ผีพ่ายสิ่งสักตีหือเฮากวนเมืองกลางโปเลยกวนรักหลานพี่

0: ังเหตุทางร่วมหัวไว้ว่าเมื่อเจ้ากัดตานเปินเฮียงอาตัวตั้งขุนชิกจ้ากวยจังมาเขียงไล่เกาข้าเกียนยินชมชมเปิดตีไล่เจ้าอิงเขียงเปิงกาเมื่อหึงพายขานบอกขานเสียงชิกจ้าเกายังสอนหวกตั้งหลับก็เกายังกูสิให้ลำตั้งไฟก็ยังมาเอาไล่จ่ายเขาไกลมีหุนหัวเขาเสียนังจังมาเอาไล่เขาตายเลือหัวเขามีหุนหัวเหลืองเสียนังสังว่าเอามาเลือหัวเขาหัวเขาตัวก
1: ็ล้างไปไล่ยิ้มแหลชวนลักหลวมซุ่มเล่นเสียงไปอ่ะ

昆明港过百万万光根鸡猪猴几拉，怎么地边怪上碱酸那么嫩，苏东和阿拉鲁嘎嘎刚汪然后来嘎乐音者做慢伴绕。

更冷吗？婚后走后温归双减，恩边处人来行下，行格半家行美疼妈嘞，买减边温来立立地门，多疼更长嘞。

ตาปุ่มหลังแน่เปียกว่าก้อยเปลี่ยนพุ้นเฮามือจิ้มเจ้าใครกันเปลี่ยนมะตั้งติเกี่ยนหุ่มมีขุนผีขุนสังตั้งผีพายจีสังก้อยว่าอาปุ่มหลังแน่ปุ่มสามมันตัวลีติติลีเปอร์มันลีเปียวคนเมืองอาเมียวไตเฮามีดังทุ่งสามลีงามมือมังจังจานร้องไห้จำมึกหลา

0: Yunnan Sensh Boy Sumakunsh Prada Jumpo Gatin Sensh Boy Nagai
1: Yunnan Sensh Boy Sumakunsh Prada Jumpo Gatin Sensh Boy Nagai
2: Nang Jim Yuelang Antim Yum Tang Nagai Ndelang Nashidan Squid Din Nang Naluna Shigan Go
3: Shigamdan ngai kopshuam shani, ndelang nashigar jum dung niko. Yuna mungdo kai mumsha mgam mulam ta gumpro grinai ku damjat lu eshiga. Antie mungdo pasmi kralam ngai ku nda gogab guan kang latat doshbro eshiga. America mungdan gumsa mgam terlangpu bergingo dus eshiga. Shiga tidangu nepang si jimpina mzunga tie mkom ngunyi bai bangtana, ya lu di eshiga jom da pangwaga. ล้อมล้อนยิงไรวะยังยูนามงโดไคมูลามมดิกุมพรตามจัชล้อไอเพอไคมูลามเทเซงไงมูลามสมบงลีนาอะคังมูลามคุชไดกุมพรตามจัชนาโกลิเดมดงนาคูคันติกติงอะจูนซีกุมพรมกิจซโพทงโตลังเรนนาไคมูมชากุมพรตามจัชสัลวะล้อมล้อนยิงทามจานากรูอะละทะเดตูลุงอะไอจังละคองไอคุมงานยิงยูนามงโดไคมูกะทองอะเยมชะนี ทำจานากรุกทอกละไงโลจันโลจันสลวัดก่อมงดันติงนาทาทำจานากระมันกระทอกมสมโลจันไง

ชิกามตัดนาไอครบชวมชานียะมตุนนาไปหน้าลูนามคอนก็มจิมตาไอโซรามิหูแอมคอนเยมคอนเดก็มตุมมงวยตุมชิปิโอมชายุงวยชิตังไพตังก็นาคอนชิปิโอตันแอมคอน

야, 바이나루 남 콘데고. 야, 칸그바 왕아 아이. 용의시 탕머레 콘 아이. 아쿠페 유조 응아이. 무엠 콘제. 좀 다가.

阿什本都兹来后，阿什本都摩来后，兹个他念杜家路，摩个他念宁武路，阿摩念世界摩瓜的就拿路个来。

0: นาลุสบูชูเพชุดับบูอินจิติมากว่าอาจิสุติมุงกว่าฟูมามาที่กว่าลิชิวะอามึงที่ทุธาเจลุนจิเล
1: 广播电视台民族广播，
2: 云南广播电视台民族广播，
3: 南湖科普 TV，
4: 正破噶铁五千十块，
3: 当代十三班呐，
5: 李松武师傅。

0: 不同的认同，
1: 不同的语言，传递同一个声音。
2: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
3: 奉陪爱心爬山云南，为了平安莫敢带陪心，放好感动来弄快递，เวลา高山美。
4: ห้องขยายเสียงภาษาอินทานมาเดี๋ยวบินยำเอากำไดผีเสียงฟังเขาการลงในนอกพระเดียดเวลาเขาสั้นไหม
5: ผู้ฟังต่างหลายเข้าในเขาสั้นไหมปอกนี้ที่เพียงนี้มียินนั่นเส้นอุ่นเงินพระเดียดจุงโกพระเดียดเหล่าสืบเส้นตากับกันไหน65ปีขอบควายซื้อผอมซิงโจ้ผลิกุลมันขำหมดขอบเลี้ยนเขาเหตุการณ์กว่าป้องกันบอฮันอยู่เมืองเสียต่างยกเหตุยินนันสันนี่หือบอไฮเมียนาอยู่ฝ่ายไปห้องสั่งไฮนาตาสดายหมั่นเวินตาสดายอีกเทียมไล่มายินนันสันนี่ยกเหตุจองการบอกเขาการฝ่ายไปฟังตากันเพียไปคำลับยึดผอนกันเพียไปคำลับตั้งพระเตียนนันออกมาเส้นเห่าห่างคัดนั่งสปิญญาฝ่ายไปโป้ก่อนเปียงโฮเหินดันดาวเป่ามีไอ้เบอร์เฮาหุมนันออกมาเมืองเซียปีนี่นี่ยับลีจองการสั่งเตียงซ้ำหอยสิบหาจองตุนอยู่ปอยเมียนาเต้าสดายเอกเทียมสิบสองปนาเจ้าดันหนึ่งถึงดันซ้ำนี่ออกแห้งเขาเหตุการณ์ไล่เจอไล่จองหือจมไล่นี่ห้าไหลการเฮ็ดเดี๋ยวไหลดีตานี้จองการกับตัวนำไปบ้านตรงตังพระเตียนนี่พบเพียหอดถึงหอยปุนไดเก่าสิบหกปุนเธอร่างผู้ผู้บินจงทุ่งพระเดียดอเมริกามาหอดถึงเดียงเปิดจินพระเดียดจงโกพระเดียดอเมริกานี่อยู่พระเดียดขันโกยกผอมซิงโจ้ฝ่ายไปกาคายตัวกันนั่นประเดี๋ยวก้อยฟังเข้าในเขาสั้นไหมเขียมทีเต้นหาลูกบอก12คำยินนันเส้นโอนเงินพระเดียดจงโกพระเดียดเหล่าสืบเส้นตากับบ้านไหน65ปีขอบคอยซื้อผอมซิงโจ้ผลิกุลมันขำมดขอบเลี้ยนเขาเหตุการณ์โกป้องกันบ่อฮันอยู่เวียงเมืองเสียยกผอมพระเดียดจงโกพระเดียดเหล่าสองฝากสองปลายนี่เดียดจวดผู้ริกุลมันขำมดขอบเลี้ยนเขาเหตุการณ์ซิงโจ้ขวายไล่ตัวกันกลัวป้องกันเหตุการณ์กาจ้ำนำหูนาจางฟงนี่เพียงหนึ่งกันซิงโจ้ขวายใดยังต่างมีความเกิดปิ้นฝ่ายออกมาหนังกันปีนี่เดินหนึ่งถึงเดินซ้ำโครงการทำการที่หือผู้ริกุลมันกำจอยผู้กุลทางการเหตุในหลงจูถันสิบสองปนาเจ้าสะสมการหยาบยากตีนักหมั่นเว่นในเมียกวางจมไล่เหตุการณ์ใดเปิดชมนายห้าแต่การเหตุตุนอยู่การปุ่งหนึ่งเอาหัวอยู่เห่ากินไพ่มึงสุกเซินหือไพ่มึงนี่ปั่นวนตุนใจเตะหอดถึงเดินซ้ำรับไปเวียงในบ้านตุงตังเจ้ามีจมไล่ปั่นซ้องหอยเก่าสิบเก่ากุนี่ห้าแต่การเหตุปล่อยเมียหน้าไปบ้านตุงห้าแต่การเหตุหอดถึงสามสิบเอ็ดเหมือนกุนไปการโก้ห้าแต่การเหตุนี่หอดถึงหอยปุ่นในเปียดสิบสองปุ่นไปสองสามเดินหาดูกอก12คำปิ้นวันฝ่ายไปเพียงหนึ่งการฝังตาเพียไปคำลับการจุดผ่อนเพียไปคำลับตั้งพระเกียรติบอกที่18นั้นปี2000ปลายสาวกโตยินนันเส้นต่างยกเหตุจองการเพียงหนึ่งอยู่เจียนซุยเสียนตีคงโคเจ้าต่างยกเหตุจองการนี่ไต่ดำในเส้นในเจ้าในเสียนสามฐานกว่าป้องกันมาเหตุออกเฮี้ยงเพียงหนึ่งนำมูนาจังฝ่ายไปจุดผ่อนการเพียไปคำลับการฝังตาเพียไปคำลับจองการผดด้วยตัวหิ่งฟงหนีเหอจมไล่ลงไล่หนียกซุ้งความหูไปไปนำหูนาจังโป้กวนกี่กินจูถันเดียกันจิงผัวดักกุณครอบครัวฟงหนีนางล้วนยินนาเซินจูฟังในชันเซียงเจียนเสถียรยินฝาหนังซื้อปิญญาฝ่ายไปโป้กวนจองการสั่งเตียงโฮเหินดันดาวบอกมีไอ้เบอร์เฮาหุ่มยินนาเซินนั่นออกมาอามาคำจองการสั่งเตียงโฮเหินดันดาวไปเวียงระบาดตรงนี้กระเด็ดดำผ่ามานฝ่ายไปสั่งเตียงเป่ามีไอ้เบอร์เฮาหุ่มยังตุนอยู่ปิญญาเทียบาเทียมเฮียงไล่ฝ่ายไล่ไปนั่นออกมาดูหนึ่งนั่งสปิญญานี่เตี๋ยปี2000ปลายสาวกตัวเดินหกดอกกว่าคำหนึ่งต่างกระเด็ดดำไปเบี่ยงปินหกปอดเศร้าเก่าสินปีนี้คนมินสือสะสมการถกทำฝ่ายไปหือบ่ให้เมียหน้าตาสดายอีกเทียมไล่มานั่นออกแห้งยับลีบ้านของสามหอยสิบห้าตีเขาเฮ็ดจองการสั่งเตียงบ้านตรงมังกึนเฮอตาสดายปล่อยเมียนานี่อีกเทียมไร้มาเทบาเทียมยังกำลังจะไหมเดี๋ยวเขาปีนี่มาตั้งสนี่ปลายพร้อมจู่จองการผินเจียดจงยางยังสวนเอาเงินมากำจอยรูทีหนึ่งปี2000ปลายสาวหกตัวปองมีสาวสามจองเบี่ยงเงินนี่ลงกด

0: Yen ยังสอนไปกำจอยบ่ค่อยแม่นน่ะไปบ้านตุงหมูออกไปหากันเฮ็ดนี่ฝากเงินเดือนฮอดถึง4ปันเหมือนเย็นเขาช่วง3ปีนี่มาการเกิดป้องฝ่ายไปฝั่งตาได้ขมผันภาพไข่เมียร่ำยีซีสนีเฮ็ดได้ตกดีเป็นดีนางล้วนตั้งสนีบ่ไล่ตามกัน19ปีมาอามาคำนำจังฝ่ายไปขมผันภาพไข่เมียร่ำจ้ายี่ไหลนี่ทรงเดินนำจังตั้งสนั่นเต้นหาลูกบอกสิบหาคำเตอร์ชินเสียนตีตีชินเจ้านี่ยกเฮ็ดจองการดิกดินการเฮ็ดจ้าฝ่ายไปเหือจมน้อยใครไปอยู่ตีลี่ตีโถแก้วเฮิรนนั่นออกมาดูโฮทีนี่ปองมีปอให้เมียน่าสีหอยสิบสีเฮิรนเอาไหลโคเจเขาไปเฮิรนไหมปอให้เมียน่าปุ้นไปร้ายอยู่ในวันนั้นก็ขึ้นเฮิรนไหมปีสองปันไปสหาตัวเดินสีจองการสั่งเตียงตั้งเสียนนี่สกรรมต่างเฮ็ดไต่ตามเฮ็ดได้ปีหนึ่งเพิ่นอยู่เฮือนนอนดูทีนึงหอย82ลังนี่อยู่ปีนี้เดินสีสร้างเตียงทวนเดียวเขา23ปีนี่มาหนูฝูเสียงดีหลานช่างเสียนผัวสนี่เอาจองการสร้างเตียงลุ่มเขียงปิ้นตินนักกว่าน้ำพอให้เมียนานี่ใจเอาให้ส่วนอันเป๋านั่นปงนึงจองการปกสั่งลุ่มเขียงนางดวนหนูฝูเสียงนี่ปองมีหน้าตึกนำลิ้นฝ่ายไปปกสั่งลุ่มเขียงนั่นฮอดถึงสองหอยหมู่ไปยังสอนใบตึงปีนี่จักโซไหลลุมเคียงสกรรมบิสออกมานั่นฮอดถึง10ตันของสังจีกาเงินลงเศร้าเหมือนเย็นผู้กุ้นก็เตรียมข้าวสั้นไหมนางดวนอยู่สุดีปูไหลหูฮอดถึงปี2บันปลายสหตัวหังปีบ้านของตึงพระเตียดป้องกับตัวนำนี่ฮอดถึงหอยปุ้นได้เก่า16ปุ้นคมปึ้งฝ่ายไปกลุ่มนำพอเพียถึงจมร้ายไปบันตรงนั้นฮอดถึงหอยปุ้นได้71ปุ้นกันโกในเสียนมาโป๊ก่อนนี่ฮอดถึงหอยปุ้นไร72ปุ้นกูจากว้องปูเตียนสะจงเฉียววัน13คำพักกระดาปุ้งเก่าปี2ปันปลายสวัสดิ์โตหงการฝ่ายไปกว้องปูเตียนสะตังพ่อเตียดนี่ตาสุดใดฮอดถึงเหมือนหาปั้นสีหอย64กดเตียนปลายเตียมปี2ปันปลายเสาสีตัวนี่อีกเทียมหอยปุ้นไร้หาปุ้นปลายสองอยู่ในเวลาบันมังหันเดินหาดูบอก13คำพระเตียดชงโกพระเตียดอเมริกานี่อยู่พระเตียดคันโกยกพร้อมพร้อมซิ่งโจ้ขอยไล่ฝ่ายไปกาค่ายตัวกันนั่นซ่องฝากซ่องปลายนี่ย้อนเปอร์หัวการกาค่ายตัวกันนั่นแถมบัตรหนึ่งเขาเฮียดจองกันซิ่งโจ้ขอยไล่ตัวกันอยู่ในเวลาบันมังหันวัน12คำจารีปูอาปาติผู้ปิ้นฝูหวายจ้างพระเตียดยีลังอยู่ในวังโดออกปากกว่องปองพระเตียดอเมริกาอย่าเตียกนี่เป้าจางป่าปิ้นจองกันเตียงนิ่มแหล่สิเจไว้เซินจู้จือเดินหาลูกบอกสิบาคำออกปากเดี๋ยวปี2ปันปลาย23ตัวเลื่อนสิบมาบ้านเมืองจาซานี่ปลายมีผู้กุ้นลงสิมันกุ้นปลายย้อนเปอร์จองกันข่มเฮงนี่เปลี่ยนปิ้นผู้กุ้นเสียองกะในหันมีลูกวอนเดียกค้าเหมือนกุ้นอันสกัมเพียงนี่ปิ้นขอสั้นไหมปิ้นตันคำเพียเซิงปองนี่เพียวขอสั้นไหมก็ถึงตินี
1: ้คำเพียนเขาหูความกึดไหมภาษาปันธนังฮักเตียงกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในคำเพียนความกึดสีจิงพิง
2: สีจิงพิงซ่องสูจีปี2814ตัวเดินเก่าลวกเศร้าเปียดคำอยู่ในพร้อมโจการเกิดป้องภาษาในจงยางปากก้ามนันจีออกหยับการภาษาหืดดีเมคัดและเปิลกับปิ้นหยับการภาษาปันธนังกันหืดดีดีเตียนเฮที่ได้หือพร้อมสู่กันปิ้นใจเดียวกันเฮาได้ได้ยกที่ดงจู่ภาษาปันธนังกันใหญ่ลงสูงสุดขัดแข้งออกแห้งหยับการภาษาปันธนังกันไปหึงยาวแถมแข็งแห้งภาษาปันธนังกันได้ได้ยานออกเริงเปิงไหมเพนังไข่การหยานสางภาษาปันธนังกันจำเริงนั้นปานปองการเตียนนาอยู่ตั้งกะลาบัดเมืองไข่การเผยซ้อนสังซ้อนภาษาปันธนังกันนั้นก่อนนำจุ่มร้ายจุ่มภาษาปกต่างตั้งตองพระเตียดบ้านเกิดเมืองปิ้นตั้งตองนีตานตั้งตองภาษาตามสอบเมียนอยู่ใต่คมฟ้าเดียวกันยำเนื้อแผ่นดินเดียวกันกำปูจุ่มร้ายจุ่มภาษาย่าไหลเหมือนหักษาหน่วยตาคิงและมาหักษาภาษาปันธนังกันนั้นย่าไหลเหมือนหักษาชีวิตโตคิงและมาหักษาภาษาปันธนังกันนั้นขาดแข็งฝืนต่อกำจ้าบ่มีตาดีต่อภาษาปันธนังกันนั้นเมทากผู้ฟังต่างหลายอันสกัมเพียออกนี้เป็นข่าววันได้ทำเห็นความกึดสีจิ้มพินปองนี้ก็เพียออกทั้งที่นี
3: ้กำใหม่ก็แก๊กกำโลเฮข้าวดิ่งมวนก้อนโปจี ฟังล่าสามาโวหันภาษาจงหวา

0: คอยฟังกำคับกำสวน
1: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังทั้งหลายผู้ขาปิ้นตันคำเข้าเสียงคับเสียงสวบอกนี้ผู้ขาเดียวกำคับอันมวนวันที่ฟังนั้นพี่อ๋อหือดังหลายฟังประเดี๋ยวนี้คอยฟังกำคับ

초모 집에 까먹고 가까치다 해야. 하늘이 코 가타 가마햄. 쇼비 마비 부위 어코 나하냐. 마리 쇼비 부.

0: ติกากาวิตาหิตาสิเลนาเชโปดาทูดาชูชิดิมิวิโอยาติชินินิตายิลาวะจาจาลีปูอาปาดิลีบุเลทูโตวิอเมริกันดีลาวิเจเชโปชวยซาวิโอยามากาลาปูสวิจุจอมงาฮาบาติชินินทูโตวินฮิลันชิเชโคติชิฮาบาจอปาลาวิจาซามิกุมะโบดาเลดูคีลูซี่สิบาโชโอวาเชฮิกาเฮกองชอคอยาเอติวากาโจยันวิโคสเซสเลโชเจทุดกาวิโยโตทุจิบาโปเกจาดาเลอนุโยโลโกนาฮันแม
1: ออสดอคาโจฮีติเยกาโชคีทาดาโฮดาออสยาโกคาติเกจูเกซิจิพีวิดอคาตินิติโตโจฮี

초모 집에 까먹고 가까치다 해야. 하늘이 코 가타 가마햄. 쇼비 마비 불리 어코나 하냐.

แล้วย่าเอาโชว์เป้าลิโคกามคนนาเรียวยากกกาเลาโลแล้วหนูลิโคนาโชโปกือจับพื้นหยกอึมพามีพาลากูฮาลากูนี่คือมาเชวิลาหูย่าแหละกากากานาโยไปอยู่อึมพามีพาโคลูโชโมงอะฮึทะทุลาบีอึมคาคลิติลาบีมีคาคลิติลาบีโชยาวายาคาคลิติแพลาบีตูนูตูชะคาคลิติกือลาบีก็เหมือนโคชได้โจ๊ะแหละลาหูยาวีอุปปาปโตมันโคจ้ามาปาจาโลจาโมจาโกนานูตื่อโชคกาตาไปอยู่นี่คือที่เกียนาเนลี่ยันมึงตีมีตีวิเลมึงฮาปาโลวิติโตนาหัน

阿什本都兹来后，阿什本都摩来后，兹个他念杜家路，摩个他念宁我路，阿们念世界木瓜的就拿路个来。

0: นาลุสบูชูเพชุดับบูอินจิติมากว่าอาจิสุติมุงกว่าฟูมามาที่กว่าลิชิวะอามึงที่ทุธาเจลุนจิเล
1: 广播电视台民族广播，
2: 云南广播电视台民族广播，
3: 那好科普机的，
4: 正破噶天五千出轨，
5: 当代十三班呐，
6: 李苏母神父，
7: 广播涵盖更广，
1: 不同的语言传递同一个声音，
2: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
8: ภาษาอินนานวิดีโอวิยาหมอกันได้ผีเสียงฟังข่าวการลงในน้องพระเจ็ดเวลาเก่าสารใหม
9: ่ห้องขยายเสียงภาษาอินนานวิดีโอบินยำเอากันได้ผีเสียงฟังข่าวการลงในน้องพระเจ็ดเวลาเก่าสารใหม
10: ่ผู้ฟังต่างหลายข่าวในเก่าสารใหม่ปอกนี้ที่เพียงนี้มียินนันเซินอุ่นเงินพระเดียจุงโกพระเดียเหล่าสืบเส้นตากับกันไหนหกสิบห้าปีขอบควายซื้อผอมซิงโจ้ผลิกุลมันขำหมดขอบเลี้ยนเขาเหตุการณ์กว่าปองกันโบฮันอยู่เมืองเซียต่างยกเหตุยินนันเซินนี่หือปอให้เมียนาอยู่ฝ่ายไปของสั่งให้หน้าตาสดายหมั่นเบิ้นตาสดายอีกเทียมไล่มายินนันเซินนี่ยกเหตุจองการบอกเขาการฝ่ายไปฟังตากันเพียไปคำลับยึดผอนกันเพียไปคำลับต่างพระเดียนั่นออกมาเส้นห่าวห่างคัดนั่งสปิญญาฝ่ายไปโป้กวนเปียงโฮเหินดันดาวเป่ามีไอเบอร์เฮาหุมนันออกมาเมืองเซียปีนี่นี่ยับลีจองการสั่งเตียงซ้ำหอยสิบห้าจองตุนอยู่ปอยเมียนาเต้าสดายเอกเทียมสิบสองปนาเจ้าดันหนึ่งถึงดันซ้ำนี่ออกแห่งเขาเหตุการณ์ไล่เจอไล่จองหือจมไล่นี่ห้าหลายการเฮ็ดเดี๋ยวหลายดีตานี้จองการกับตัวนำไปบ้านตรงตังพระเตียนี่พ่อผีฮอดถึงหอยปุนไรเก่าสิบหกปุนเธอร่างผู้ผู้บินจงทุ่งพระเดชอเมริกามาฮอดถึงเดียงเปิดจินพระเดชจงโกพระเดชอเมริกานี่อยู่พระเดชขันโกยกผอมซิงโจ้ฝ่ายไปกาคายตัวกันนั่นป้าเดียวก้อยฟังเข้าในเขาสั้นไหมเข้มทีเต้นหาลูกบอกสิบสองคำยินนันเซินโอนเงินพระเดชจงโกพระเดชเหล่าสืบเส้นตากับป้าไหนหกสิบห้าปีขอบคอยซื้อผอมซิงโจ้ปุริกุลมันขามมดขอบเลี้ยนเขาเหตุการณ์โกป้องกันบ่อฮันอยู่เวียงเมืองเสียยกผอมพระเดียจงโกพระเดียเหล่าสองฝากสองปลายนี่เดียจ